ลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456888

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมง

ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดเล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงเพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP RadioThanks for listening to BP Radio Online Thailand.

0: ขอไปบ้างพี
1: ่คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมง

คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand อยากฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand

ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ไลน์ ID FM 975คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
3: ด้วยใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
4: You by True ซิมและแพ็กของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
5: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้น

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

0: ที่แทนอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

0: ักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้กับที่นี่ VP Radio กับดีเจวินดีเจทันนะครับกับการส่งเพลงเพราะด้วยกันบ่ายนี้วันนี้เจอกันโอ้ยวันนี้วันหวยออกนี่ใช่ไหมวันนี้วันหวยออกเดี๋ยวบ่ายสามครึ่งเราจะมาลุ้นหวยสดๆพร้อมๆกันอีกแล้วสำหรับช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้นะครับ16เดือนกรกฎาคมแคป16กรกฎ2569นะครับวันนี้เป็นไงบ้างแต่ละพื้นที่อากาศร้อนเย็นฝนตกไหมฮะ
1: ที่เชียงใหม่วันนี้
0: ณเวลานี้นะครับครึ้มๆนะครับครึ้มๆอยู่ไม่มีฝนนะแต่ว่าอากาศเนี่ยครึ้มๆเย็นๆหน่อยเย็นๆหน่อยเมื่อเช้าเหมือนจะมีแดดมานิดนึงแล้วก็หายไปนะครับส่วนมากช่วงบ่ายฟ้าจะครึ้มๆหน่อยนะไม่รู้น่าจะมีฝนตกสักทีมั้งพี่วอดี้ลำปางเป็นไงบ้างนะทางลำปางเป็นไงบ้างฮะทางจังหวัดอื่นๆเป็นไงบ้างครับโซนภาคกลางนะครับภาคตะวันออกนะฮะภาคใต้ตอนบนตอนล่างภาคอีสานหลายพื้นที่ที่กำลังฟังกันอยู่บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างเล่าแจ้งบอกกล่าวกันได้กันละกันนะฮะมาทักทายกันดีกว่าบ่ายนี้กับ True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนในช่วงนี้นะครับมองหาเบอร์สวยโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ศูนย์บริการ True Detect พร้อมดูแลคุณอย่างแน่นอนนะครับโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่สักเครื่องนึงนะฮะเป็นของขวัญให้กับตัวเองหรือจะเป็นโปรเน็ตไม่จำกัดเมกไม่ลดสปีดก็มีหลากหลายแพ็กเกจนะครับโปรโมชั่นเนี่ยให้คุณผู้ฟังได้เลือกกันนะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับแล้วก็ยำปูม้าจัดยอดด้วยเริ่มต้นวันนี้แล้วนะครับไปทานครบ 1,200 บาทนะรับไปเลยนะฮะร่มคันสวยๆจากยำปูม้าจัดยอดไปเลยนะโต๊ะละ1คันนะฮะ1คันร่มนะฮะรับไปเลยจากยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ครับฝากด้วยต้อนรับหน้าฝนช่ำๆกันนะครับโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมหรือว่าจนกว่าของจะหมดนั่นเองครับที่เฉพาะสาขาหลักของยำปูม้าจัดยอดที่7ยอดช่างเคียนนะครับส่วนสาขาแฟรนไชส์ก็โปรโมชั่นแตกต่างออกไปนะครับแล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยอาหารอร่อยบรรยากาศดีนะครับมาที่นี่อาหารอร่อยมากเลยหมูหมึกกุ้งปลาเมนูผักที่นี่ครบครันเลยทำถึงอร่อยทุกเมนูนะพร้อมดูแลคุณที่ร้านเจ๊ยาวทั้ง2สาขานะครับสาขายักษ์ลุยสันกำแพงแล้วก็สาขาที่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าในโครงการเชียงใหม่วิสิตพาร์คกันได้เลยจ้าฝากคุณผู้ฟังด้วยกันละกันครับมาทักทายกันทางแชทดีกว่าวันนี้มีใครมาถึงแล้วนะฮะมาตั้งแต่ต้นรายการเลยเมื่อกี้นะครับพี่ณัฐพงศ์รายงานตัวครับดีเจแดดร้อนนะฮะพี่ณัฐพงศ์องครักษ์นครนายกนะโหแดดร้อนนะฮะแดดร้อนอากาศก็ร้อนตามใช่ไหมพี่แตกต่างกันเชียงใหม่นะเชียงใหม่เย็นสบายนะณเวลานี้นะฮะขอเพลงทนได้ทุกทีของไทโรสมิธกันละกันนะฮะได้เลยโปเต้โปแตะมาอย่างโปเต้ตะกี้ส่งอะไรนะการดับไฟมาใช่ไหมเดี๋ยวเราสักครู่ก่อนจะค่อยๆมาเล่าให้ฟังเนาะนะครับสวัสดีพี่สิทธิ์ด้วยกันละกันครับขอเพลง Ultra Chuos Ultra Chuos 1เพลงนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังสำหรับพี่สิทธิ์114488นะฮะแล้วก็มีพี่เดียวบอกว่าทักทายครับวันนี้ขอเพลงผิดที่ติดหนี้ฮะผิดที่ไว้ใจครับของซิลิฟูนะครับก็เมื่อวานคุยกันกับพี่โอบอกว่าโตซิลิฟูเนี่ยเขาติดหนี้มากมายใช่ไหมลูกน้องเนาะและล่าสุดก็ไปกู้เงินธนาคารอิสลามมานะครับธนาคารอิสลามนี่ดอกเบี้ยเป็นหมูกรอบนะฮะดอกเบี้ยนี่เป็นเนื้อวัวนะฮะแซลนี่เจนะแซลดีจริงๆไปกู้เงินมาก่อนหน้าตาโตเขาเคยพูดเอาไว้ว่าจะไม่มีการจ่ายหนี้หรือว่าถ้ามีหนี้เนี่ยก็คือหมายถึงว่าถ้ากู้นี่คือห้ามมีดอกนะครับจะไม่มีการกู้เงินต่างๆไปประมาณนี่คือถมน้ำลายรถฟ้านะที่พูดมานี่คือทำหมดเลยโดยเฉพาะการกู้นี่ยืมสินมากนะครับสวัสดีพี่สนินาด้วยกันเลยกันจ้ะทักทายว่ารอฟังข่าวคดีเจได้เลยครับพี่โอตอนนี้พี่โออยู่ที่ไหนฮะอากาศร้อนมากเลยนะแดดเขาเรียกว่าแดดมีนะแดดสว่างสดใสดีนะถนนเส้นนี้นะครับในโซนของกล้วยน้ำไทยนะฮะส่งบรรยากาศเข้ามานะฮะก็ลดเยอะแยะมากมายนะฮะก็นั่นแหละตามสภาพพี่ถ้าเชียงใหม่มันเย็นนะวันนี้นะมันเย็นหรือดิฉันเย็นคนเดียวหรือเปล่ามันก็เย็นนะครึ้มๆเนาะถามคนเชียงใหม่เย็นไหมฮะหรือว่าปกตินะครับมันเหมือนจะมีฝนตกสักทีนะครึ้มๆนะฮะสวัสดีพี่เคนนะครับพี่เคนวันนี้จะครับลำปางตกแล้วครับเห็นไหมลำปางตกนะฮะขอเพลงลิฟกับออยได้ไหมฮะเพลงอะไรก็ได้กำลังจะกลับเชียงใหม่นะครับทักทายพี่เคนด้วยแล้วกันนะครับขับรถเดินทางปลอดภัยค่อยๆขับขี่บอกว่ามีฝนตกที่ลำปางนะฮะลำปางเชียงใหม่ก็ไม่ได้ไกลเกินไปข้ามฟ้าข้ามดอยมานะฮะพี่ทองบาสวัสดีครับขอเพลงกะละครั้งหนึ่งนะครับดีเจของวงฟรีคนะครับได้เลยครับพี่หอสุพรรณสุราสวัสดีครับดีเจขอเพลงอยากให้รู้ว่าเหงาของพี่เจเจตรินด้วยนะครับพี่ตองบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงใจมาของทีทีก็แล้วกันครับได้เลยนะฮะพี่แบนสมเกียรตินะครับ หนาวครับทำงานอยู่บางรักนะฮะกทมขอเพลงคนไม่มีแฟนให้กับสาวโสดทุกคนก็แล้วกันจากพี่แมนสมเกียรตินะฮะทำงานปฏิบัติหน้าที่ไปนะพี่แมนนะพี่แมนได้เป็นหนุ่มเมืองเหนือเหมือนกันแต่ไปอยู่กรุงเทพมหานครนั่นแหละนะฮะพิวดี้พลังกูลทักทายช่วงบ่ายครับขอเพลงถามคำของโยบอยทีเจด้วยก็แล้วกันนะครับที่ลำปางในตัวเมืองครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับแต่ที่โซนที่พี่อุดีอยู่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางตอนนั้นฝนยังไม่ตกนะฮะแจ้งเข้ามานะครับแต่ก็ครึ้มนะพี่น้ำเหนือเขื่อนแม่กวงนะครับทักทายครับวันนี้เขื่อนแม่กวงอากาศดีมากๆเลยขอเพลงสะสางของพี่แสงด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะนี่ครับแล้วก็พี่ณัฐพงศ์บอกว่าท้องฟ้าครึ้มครับองครักษ์นะครับนครนายกครึ้มนะฮะแต่ยังไม่ตกนะพี่เนาะขับรถกันไปเดินทางกันไปเรื่อยๆพี่ธงชัยสิงห์บุรีทักทายครับดีเจทุกท่านด้วยขอเพลงจิจ้าหน่อยฮะแต่อย่ามาจิจ้าให้มันมากไปเดี๋ยวช่วงเพลงไวเปิดให้ครับพี่บอยพัทลุงสวัสดีครับดีเจวันนี้ที่พัทลุงโซนที่อยู่ฝนตกเขาเจียกนะฝนตกลมแรงมากครับจริงเหรอพี่ช่างฟอร์ดสมาร์ทมาสด้าพัทลุงรายงานตัวไหนขอดูคลิปหน่อยสิฝนตกเหรอนี่พี่เขาส่งภาพมาให้ดูนะฝนตกจริงดีเจโอ้ดูสิลมแรงมากนะเขาเจียกนะฮะในอู่เนี่ยเปียกหมดเลยต้องหลบข้างในนะฮะเปียกปอนทีเดียวทำใจพี่ช่วงหน้าฝนนี่ก็จะประมาณนี้นะฮะนะช่วงหน้าฝนก็จะประมาณนี้นะครับนี่ส่งบรรยากาศมาให้ดูไหนจังหวัดไหนฝนตกบ้างอันนี้พี่บอยพัทลุงเขาเจียกแจ้งมาให้ทราบนะครับอีกหนึ่งบอยครับพี่บอยนี่พี่บอยจากศรีราชานะฮะบอกว่าขอเพลงมานะมานีด้วยกันละกันนะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่คนชายเซอร์วิสครับจากจอมทองเชียงใหม่สายใต้อินทนนท์นะฮะวันสวัสดีวันหวยออกครับดีเจวันนี้ขอเพลงพรุ่งนี้รวยขอบ่ายนี้รวยได้ไหมพี่บ่ายนี้นะฮะแต่จะรวยวันนี้นะฮะเนี่ยพี่คนชายเซอร์วิสนะฮะฝากไปใช้บริการด้วยนะใครอยู่จอมทองนะครับแวะไปได้คุณชายเซอร์วิสนะครับตรงข้ามคลินิกหมอโอภาสนะฮะอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่นี่มีครบเลยนะฮะเจ้าของมักเล่านะฮะอุ๊ยอันนี้ไม่อยู่ในสคริปต์นะฮะเจ้าของมักเล่ามักเบียร์นะฮะวันก่อนก็ไปร้านเล่าเมื่อคืนวันก่อนเนาะโอ้โหกว่าจะกลับก็เที่ยงคืนกว่านะครับนะไปเที่ยวร้านอะไรนะมันจงย่างใกล้ๆกับโคบาลนะฮะแหมพี่เจอนุชาสวัสดีด้วยกันละกันนะครับทักทายช่วงบ่ายครับเริ่มมืดแล้วครับพี่เจตัวนี้พี่เจอยู่ที่เชียงรายนะครับอำเภอแม่สวยนะครับทางหลวงหมายเลข118โอ้กำลังขับรถใหญ่นะฮะกำลังขับรถใหญ่แล้วฟังเพลงไปด้วยนะครับหาอยู่ทางหลวงเส้นไหนอย่างไรนะครับส่งบรรยากาศมาครับดีเจวินคอปขอเพลงแฟนจนๆของพลพลกับอาโบเดเบของทาทานะฮะได้เลยนะฮะลืมอ่านอีกแล้วเห็นไหมหมดจะส่งอีสติ๊กเกอร์มาเยอะนะอาโบเดเบนี่ไม่ได้ฟังนานมากเลยนะพี่สวัสดีพี่อัดน้อยตัวร้ายจากอุทัยธานีด้วยกันละกันครับอุทัยอากาศดีมากๆครับไม่มีแดดแต่มีแต่เมฆฝนลมแรงนะฮะอากาศสดชื่นพี่อัดแจ่มๆเลยครับนะพี่อัดน้อยตัวร้ายนี่ครับสวัสดีพี่ช่างแอนด้วยกันละกันครับลานาคัมมินสักเพลงได้ไหมครับไม่ได้ฟังนานได้เลยครับพี่ช่างแอนเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับอยู่กันหลายจังหวัดทั่วทิศทั่วไทยนะฮะทักทายอเมรอบบ่ายจ้ะอเมมาแล้วนะครับรอบบ่ายนะแล้วก็พี่ตัวเล็กจากห้างฉัตรลำปางเหมือนกันบอกว่าทักทายครับครึ้มๆครับครึ้มๆแต่ก็ยังร้อนอยู่นะเมื่อวานลืมเพลงของพี่ตัวเล็กละเพลงอะไรพี่เมื่อวานลืมถ้าเพลงอะไรลืมดีเจช่วยคุณฟังช่วยบอกดีเจด้วยนะอยากถามแฟนคลับหน่อยครับว่าคิดยังไงกับแบงค์20ที่เป็นพลาสติกใช้งานและสะดวกกันไหมฮะมีข่าวมาหรอดีเจไม่ตามข่าวหมายถึงว่าแพลง20ปัจจุบันที่เป็นพลาสติกนี่แหละหรือยังไงเดี๋ยวขอไปไล่เช็คข่าวก่อนนะสวัสดีพี่ตั้มแม่พริกลำปางเหมือนกันลำปางก็อยู่กันเยอะนะขอเพลงเธอจะรู้บ้างใหม่ของเสกโลโซได้ครับทักทายเข้ามานะฮะพี่วิไลวันนะครับบอกว่าวันดีจ้าขอฟังเรื่องขี้หมาหน่อยก็แล้วกันนะฮะแล้วก็มีพี่น้องต้นแอปโฟนบอกว่ารายงานตัวครับขอให้ถูกหวยครับวันนี้7667-1661อ๋อนี่เลขของเราใช่ไหมที่เราซื้อไว้ใช่ไหมขอเพลงหม้อหุงข้าวกันละกันต้นเอฟโฟนนะครับจากบ้านถวายหางดงนะครับพี่เทวาพุทธปฏิมาครับบอกว่าขอเพลงคิดไปเองนะครับหินเหล็กไฟหน่อยครับดีเจนะฮะทีมงานเทวาพุทธปฏิมานะฮะทักทายเข้ามานะครับพี่ข้าวเปล่าต้มจืดสวัสดีครับขอเพลงรู้สึกดีด้วยนะฮะNo more tear นะฮะทักทายนะครับ No more tear นะฮะโอ้มากันเพียบทีเดียววันนี้ข้อความไหลกันเข้ามาอ่านกันไม่หวานไม่ไหวทีเดียวนะที่คุณผู้ฟังนั้นส่งมาในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงกันก่อนดีกว่ามาช่วงนี้มาหากจะตุยก็ตุยไปแล้วมาเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงในเซตแรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาพร้อมกับคุณผู้ฟังทางอุบลด้วยเนาะลิงสัญญาณพร้อมกันช่วงบ่าย 2นะครับ

0: เป็นคนไม่มีแฟนนะครับเพลงจากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับสำหรับเพลงนี้เลยที่หลายคนชอบนะครับคนไม่มีแฟนนะครับตอนนี้ก็สู่ช่วงบ่ายอย่างเป็นทางการอีกสักครั้งก็แล้วกันนะฮะกับเพลงเพราะครับที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันบ่ายดีครับสวัสดีวันหวยออกอย่างเป็นทางการนะครับ16เดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎนะครับ2569นะครับเดี๋ยววันนี้สักครู่จะได้ทราบแล้วว่าตัวเลขจะเป็นอะไรอะไรก็ว่ารอติดตามเลยเดี๋ยวรอฟังที่นี่เลยไม่ต้องเปลี่ยนช่องเปลี่ยนขึ้นไปไหนนะครับอยู่ที่นี่เลยเดี๋ยวสักครู่เราจะมีถ่ายทอดเสียงให้ฟังกันมีครบเลยดีเจมีทั้งเพลงมีทั้งข่าวเนาะมีเรื่องดราม่าแล้วก็เรื่องหวยด้วยกลางคืนถ้ามีบอลแข่งก็จะเปิดบอลให้ฟังด้วยเอาหลากหลายทีเดียวนะฮะเนี่ยอย่าไปรอติดตามสักพักกันละกันเนาะไม่ต้องไปดูไลฟ์สดที่ไหนที่นี่รับรองว่าไวแน่นอนเพราะว่าดึงสัญญาณมาโดยตรงเลยนะสัญญาณก็จะไวนะครับเอาละครับช่วงนี้ลงมาเซฮายกันได้วันนี้เมื่อกี้จบไปคนไม่มีแฟนของพี่เบิร์ดธงชัยเนาะก่อนหน้าเป็นกล้าขอกล้าให้จากอุ่นเจ้าชวดด้วยที่ฝากมานะครับและเช่นเคยช่วงนี้อยู่กับ True Detect นะฮะเช่นเคยครับให้การดูแลและก็ให้การสนับสนุนกันด้วยครับในช่วงเวลาของบ่ายนี้ครับ
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini

0: แค่มีอยู่
1: อยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ
0: whatever you want ทูจะให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็ม you view ดีกว่าซิมและแพ็คของคนเจนใหม
2: ่ซิมและแพ็คของคนเจนใหม่ต้อง true นะฮะอันนี้เสียงมีอยู่นะมีอยู่ที่ร้องเพลงที่น้ำตามันไหลอิจฉามีอยู่อ่ะมีอยู่ก็ใช้ True เหมือนกันนะครับผมพี่บุ๋มรดาก็ใช้ True เหมือนกันนะฮะเลือกใช้แพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True กันได้เลยนะครับหลากหลายแพ็กเกจให้คุณผู้ฟังเลือกกันนะครับซิมและแพ็กเกจของคนเจนใหม่นะฮะแล้วก็ยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบาทเดียวด้วยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนการในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยครับนะ

บ่าย 2:12 นครับวันนี้คุณฟังว่าตัวเลขอะไรจะมาแรงนะตัวเลขอะไรจะมาแรงก็คงมันจะมีตัวเลขของผู้เสียชีวิตมั้ยเขาจะกล้าออกไปคุณฟังหรือว่าเขาจะให้เกียรติผู้เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าในส่วนของตัวเลขที่เขาออกมาเนี่ยอันคุณตามตรงเนาะมันก็ล็อกได้นะกองสลากเขาก็ล็อกได้เนี่ยนะครับเขาจะให้มันออกอะไรก็ทำได้แหละตามตรงนะฮะถึงจะแม้จะมีการปฏิเสธออกมาก็ตามแต่นะครับเขาจะกล้าออกไหม33นะผู้เสียชีวิต33คนหรือว่าอะไรก็ตามแต่อาจจะก็ได้เนาะไหนๆมีเรื่องร้ายๆแล้วก็ให้โชคกันละกันหน้าอย่างเนาะอาจเป็นไปได้เหมือนกันแต่เลขนี้หาซื้อไม่ได้แล้วนะครับตามในส่วนของแผงหวยต่างๆหรือจะเป็นออนไลน์เขาอั้นเขาปิดหมดแล้วเลขพวกนี้นะฮะตอนนี้มีทักทายเข้ามานะครับพี่โอนะฮะส่งลิงก์เพลงมาแล้วเดี๋ยวรอก่อนนะพี่โอนะว่าทักทายจากเมืองตราดครับดีเจฝนเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะครับที่ตราดวันนี้ฝากเพลงมาด้วยกันละกันขอเพลงพาพาย่านะฮะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของชาวคลื่น VP Radio ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะไปโหลดนะเพลงนี้นะพี่นะครับพี่ตัวเล็กกับวัดดีเจครับขอถามหน่อยสิฮะคุณผู้ฟังที่ใช้แบงค์นะครับแบงค์หรือว่าสตางค์ที่เราใช้ทุกวันเนี่ยนะครับพี่ตัวเล็กเขาถามว่าดีเจครับทำไมเขาถึงเอาแผ่นพลาสติกเนี่ยมาทำธนบัตรแบงค์20บาทหรือเปล่านะฮะเพราะอะไรมันสะดวกใช้ไหมฮะแล้วมันฉีกมันหักง่ายไหมนะครับเดี๋ยวดีเจขอเสิร์ชดูก่อนนะธนบัตรเหรอฮะแบงค์นะครับขอดูก่อนนะธนบัตรผลิตจากอะไรนะฮะธนบัตรไทยปัจจุบันผลิตด้วยวัสดุ2ประเภทนะพี่ก็คือตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยคือ1เขาเรียกว่าเป็นพลาสติกแบบพิเศษเขาเรียกว่าพอลิเมอร์นะครับใช้ผลิตธนบัตรหมุนเวียนบางชนิดราคา20บาทนี่50บาทและ100บาททนทานต่อความชื้นไม่ดูดซับสิ่งสกปรกอ๋อและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเขาเรียกว่าพอลิเมอร์พี่พลาสติกแบบพิเศษเมื่อก่อนมันเป็นกระดาษอยู่เนาะยุคก่อนนะฮะสองคือกระดาษใยฝ้าย 100% นะครับใช้ผลิตบัตรบางชนิดอย่างเช่น500บาท 1,000 บาทมีความเหนียวทนทานมีลายน้ำในเนื้อกระดาษด้วยอ๋อนะฮะอันนี้คือเรื่องของธนบัตรจะมี2ประเภทถ้าเป็นแบงค์20แบงค์50แบงค์100ซึ่งใช้กันเยอะเนี่ยเขาจะใช้พลาสติกแบบพิเศษซึ่งเป็นพอลิเมอร์ซึ่งมีความน่าทนทานต่อฝนฟ้าอากาศความชื้นต่างๆเลือดต่างๆบางคนเป็นเขียงหมูเนาะขายหมูขายไก่หรือว่าเป็นประเภทแบบว่าร้านอะไรเดียที่เป็นซ่อมรถเนาะมือเปื้อนอย่างเงี้ยจับมันจะไม่มีความเปื้อนง่ายนะฮะกับแบบ2ที่เป็นราคาแพงไปเลยคือแบงค์500แบงค์ 1,000 อันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่ากระดาษใยฝ้ายนะฮะเหนียวทนทานนะครับอ่ะก็ถ้ามีก็รักษาดีๆกันแต่ว่าในส่วนของสตางค์เนี่ยถ้ามันฉีกมันขาดเราไปขอคืนได้นะเราไปธนาคารเห็นได้ถ่ายได้เมื่อวานมีข่าวออกมานะครับว่ามีคนเก็บสตางค์ไว้เป็นปึกๆเลยหลายหมื่นเป็นแสนเลยนะฮะป๊อปแกะมาปั๊บโอ้โหปวกกินหมดเลยอันนี้สามารถไปขอรับคืนได้นะครับเอาไปให้เอาไปสภาพที่เยินเนี่ยนะครับไปให้เลยแล้วเขาจะนับดูว่ามีกี่เท่าไหร่แล้วเขาจะคืนสตางค์ให้เราเอาไปที่ธนาคารได้เลยในธนาคารของรัฐนะครับนะฮะนะครับทักทายพี่เพชรด้วยกันละกันนะครับดีเจครับบ่ายนี้ขอเพลงเก็บไว้นานๆของเสือธนพลด้วยกันละกันครับทักทายพี่เคนบอกว่ารอฟังเพลงครับนะกำลังเดินทางอยู่นะพี่โอบอกว่ายังขาดบาคาร่ากับสล็อตครับบาคาร่าสล็อตแหละน้องของร้อนหายไป2คืนแล้วนะพี่พี่ต้องบอกว่าดีเจครับแฟนบอลอังกฤษหายไปไหนหมดครับเมื่อวานดารินดาว่าแฟนบอลอังกฤษนะคะดารินดาเสียใจเมื่อคืนนี้เมื่อเช้านี้เนาะเมื่อเช้าเขาเตะ 4:00 ใช่ไหมฮะไปเร่งตอนท้ายเนาะบอลนะครับคือตอนแรกก็อาจจะแนะนำก่อนใช่ไหมฮะนำไปจบแล้วนะฮะเอ๊ะใช่ไหมเนาะแล้วก็อังกฤษก็ตีขึ้นมาเสมอใช่ไหมครับ1-1นะฮะแล้วจากนั้นพอใกล้ๆจบเกมใกล้ๆตอนท้ายพลิกกลับมาอีกรอบนึงนะครับเป็น2-1นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงฮะสุดท้ายก็หมดเวลาต่อเวลาไปนิดนึงแล้วก็หมดเวลาเมื่อคืนนี้บรรยากาศแฟนบอลก็อังกฤษในกองเหี่ยวเฉาเลยแต่ละคนทำหน้าแบบโอ้หมดอะไรตายอยากส่วนอาร์เจนตินาใช่ไหมฮะใช่อาร์เจนเนาะเมื่อคืนนี้ก็เฮฮาปาร์ตี้กันนะอย่างสุขสนานทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นการแข่งขันกันในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้อีกนะฮะในใครเป็นแฟนบอลใครบอกกล่าวกันได้นะครับสวัสดีพี่อ้อยจากสันกำแพงได้กันละกันทักทายด้วยนะครับมาแล้วทักทายบุญทลิกด้วยกันละกันนะบุญทลิกนะฮะเดชอุดมนาจรวยพี่บุญบางสาหารทางเมืองลาวที่กำลังฟังดีเจอยู่นะครับนะมาฟังเพลงฟังข่าวกันบ่ายนี้เดี๋ยวขอตั้งเพลงก่อนเพลงนี้น้อยใจนะครับน้อยใจก้อยลัดพลาวันที่เจอขาขอเพลงหน่อย
ขอเพลงชินของวลีหน่อยครับได้เลยนะฮะ

ใครเป็นคนที่น้อยใจบ้างเยอะไหมครับเยอะหรือไม่ต้องถามแบบนี้นี่คือลิปออยล์นะฮะผู้ฟังฮะออยล์ลิปออยล์ขอมาจากพี่เคนบอกว่าขอสักเพลงลิปกับออยล์เพลงอะไรก็ได้นะฮะกำลังขับรถอยู่นะฮะเดินทางกันไปเรื่อยๆครับจะได้ไม่เหงากันเนาะนะครับดีเจไล่ตั้งเพลงกันก่อนนะครับนะเดี๋ยวสักครู่จะได้ทราบกันแล้วว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับเรื่องของตัวเลขหวยนะฮะพี่เลิฟบอกว่าดีใจครับต่อให้ใครไม่รักของโปรเจกต์เอสสักเพลงดีกว่าคืนเครงดีได้พี่เลิฟเดี๋ยวเปิดให้ฟังช่วงเพลงไหวเมื่อคืนพี่เลิฟกลับกี่โมงพี่เลิฟเมื่อคืนดูบอลที่ร้านอยู่ไหมพี่เลิฟช่วงนี้ต้องอยู่ที่ร้านดึกนะฮะตีสี่ตีห้านะฮะ คือออกมาปั๊บนี่พระบิณฑบาตพอดีเลยนะฮะไม่ได้กินเหล้านะฮะพี่เลิฟเนี่ยไม่กินเหล้านะครับไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่อบายมุขด้วยแต่ชอบสะสมพระนะซื้อพระแล้วก็ดูฟุตบอลดูเพื่อเป็นบรรยากาศเฉยๆดีเจก็ดูเมื่อคืนพี่เลิฟตีสี่นะจบเมื่อคืนนะดูสองจอหนึ่งดูรายการผีจอหนึ่งเปิดฟุตบอลเอาติดตามสถานการณ์สองจอพร้อมกันนะฮะจอทีวีหนึ่งจอ iPad หนึ่งนะฮะถือว่าเป็นดูเพื่อดูบรรยากาศการแข่งขันจะได้เอามาเล่าได้ว่าบรรยากาศเป็นไงบ้างไงฮะว่าคึกคักไหมเพราะรู้สึกว่าพอยิ่งเข้าสู่รอบท้ายๆลึกๆเข้าไปเนี่ยคนยิ่งคึกคักเนาะมันยิ่งแบบยิ่งฮึกเหิมอะฮะพี่เลิฟว่าจริงๆครับเพิ่งตื่นบ่ายโมงครึ่งเมื่อกี้เองกว่าจะได้หลับได้นอนนะพี่เลิฟเนาะสว่างอะคิดดูกว่าจะได้นอนนะช่างเบิร์ดทักทายนะครับเซฮายด้วยทักทายวันพฤหัสบดีสีแสดครับดีเจวันนี้ที่เครือสาพัฒน์ลำพูนนะครับอากาศครึ้มๆมืดๆนะดีเจอยากจะขอเพลงสากลนะฮะ Stop Crying Your Heart Out นะฮะ Oasis นะครับวันไปกับคนที่เชียร์อังกฤษด้วยนะครับและดีใจกับทีมอาร์เจนตินาด้วยแล้วกันนะอาร์เจนตินาช่างเบิร์ดสันหลวงนะฮะแหมยาดารินดาไงเชียร์ทีมอังกฤษเมื่อวานเนี่ยถามว่าเชียร์อังกฤษทำไมไม่ใช่รู้เรื่องยาดารินดาไม่รู้เรื่องบอกว่าฟุตบอลนักฟุตบอลหน้าตาดีไม่สนการเล่นกันเลยสักอย่างดูแต่คนอย่างเดียวยาดารินดาเนี่ยยังได้ผัวฝรั่งนะฮะอยู่ไหมยาดารินดาอยู่ไหมจ๊ะยินทานางหน่อยเดี๋ยวเดินนางออกมานะฮะก็วันดีเจค่ะที่ตอนนี้ที่ลาดพร้าวเนี่ยฝนตกก็อยู่ลาดพร้าวไหนนะลืมไปแล้วลาดพร้าวซอยเส้นไหนนะฮะฝนกำลังตกหรอช่วงนี้ก็ต้องทำใจหน่อยนะฮะมันถ้ามันจะตกมันตกเลยหน้าฝนนะแล้วมันสู้มาแล้วก็หายไปบางทั้งบางทีเพียงแค่15 นาที10 นาทีจะมาปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวตกเดี๋ยวมืดเดี๋ยวตกวนไปนะครับนะที่เราว่าดูสะสมยาวนานนะครับเดี๋ยวคือช่วงเพลงไวเปิดให้ฟังแล้วกันที่ฝากมาเดี๋ยวขอเพลงช้าก่อนมาขอเพลงช้าก่อนก็อยู่รัฐพา122นะฮะก้อยฮาลันหมูปิ้งนะฮะราม65นะครับก้อยหมูปิ้งฮาลันนะฮะมาฟังเพลงกันช่วงนี้นะครับอยากให้รู้ว่าเหงาครับพี่เจเจตรินนะครับ

0: อยากให้รู้ว่าเหงานะครับเพลงจากพี่เจเจตรินนะครับนะที่ Facebook กลุ่ม BP Radio พี่เลิฟได้โพสต์เอาไว้เมื่อช่วง7ชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าอย่าลืมไปทายตัวเลขกันแต่ตอนนี้มีใน Facebook BP Radio ก็จะมีการเปิดให้ทายตัวเลขนะว่าหวยเลขท้าย2ตัวบนเนี่ยเลขท้ายรางวัลที่1แล้วก็เลขท้าย2ตัวบนเนี่ยจะเป็นเลขอะไรที่ออกนะเพิ่งพี่เลิฟเขาจะมีของรางวัลมาแจกให้ทุกงวดทุกวันที่1และ16นั่นเองนะครับซึ่งรอบนี้นะฮะก็มีสมาชิกไปเขาเรียกว่าไปตอบข้อความกันเยอะทีเดียวนะครับแล้วมีอยู่8ท่าน8คนที่ได้รับสิทธิ์ทายคนละ8ตัวเลขเลยทีเดียวก็ประกอบไปด้วยแนนเนาะ BPP แนนพี่หอดานช้างชูศักดิ์นะทาคุมิแมนเนาะแมนเด็กหนองน้ำวัศน์นินคงนะครับซาร่านะครับวิทวัฒน์เนี่ย8คนเนี่ยได้สิทธิ์ทายคนละ8ตัวเลขเลยทีเดียวส่วนสมาชิกท่านอื่นนะสามารถทายได้คนละ3ตัวเลขนะเท่านั้นนะฮะทายเกินถือว่าการทายของท่านเป็นโมฆะเลยนะฮะผิดเงื่อนไขนะฮะ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากโพสต์ก่อนหน้าหากทายถูกรับของรางวัลแบบสุ่มส่งมาให้ถึงบ้านเลยเดียวนะฮะเดี๋ยวบ่ายนี้สักครู่นี้อีก1ชั่วโมงจะได้ทราบแล้วว่าตัวเลขจะเป็นอะไรเข้าไปดูเนี่ยโอ้โหก็มีคนทายตัวเลขกันเยอะทีเดียวนะฮะแหมที่อันว่า27ครับมีบ้านมีรถขายหมดนะฮะเล็กก็ทายไอ้ฟูก็ทายนะฮะหลายคนนะครับก็ลงไปทักทายไปเซฮายกันได้นะครับนะครับอ้าวว่ากันไปกันละกันนะฮะแอบฟังนิดนึงตอนนี้นะครับว่าตอนนี้เขาออกหวยหรือยังเริ่มอย่างเนี้ยยังไม่ออก
1: เด็กมาก
0: ๆยังไม่ออกนะฮะสักพักน่าจะมาแล้วนะฮะเอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เดี๋ยวเราเปิดเพลงกันต่อดีกว่ามีเพลงอะไรกันบ้างทักทายพี่สน S99 ด้วยกันละกันครับดารินดาบอกว่าดีเจอย่าซ้ำเติมกันนะคะเดี๋ยวเชียร์ต่อรอบชิงชนะเลิศดารินดาเชียร์สเปนอีกละพี่โอ้ไปสเปนอีกละจะได้ผัวสเปนอีกละอย่าดารินดานะฮะพี่ธนกรสวัสดีครับนะฮะทักทายทีมงานพี่ธนกรด้วยกันนะฮะน้องเป๊ปซี่เหรอฮะโอ้นะฮะเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังอันนี้ฮะเดี๋ยวจะขอขั้นกลางด้วยเพลงลูกทุ่งหนึ่งเพลงมีเวลาโทรมาได้หรือของบลูเบอร์รี่อาสยามที่ฝากไว้นะครับผิดที่ไว้ใจจากซิลิฟูครับใจมาจากทีทีคิดไปเองหิเล็กไฟสาสางจากแสงปฏิวัติครับบินเอ่ยจากฟลายครับเธอจะรู้บ้างไหมจากเสกโลโซว่างแล้วจะโทรกลับจากหยาดพิรุณนะฮะวานอสเซเว่นเรื่องขี้หมาครับรู้สึกดีจากมโนมอเทียแฟนจนๆจากพลพลด้วยมีเพลงพี่เลิฟหนึ่งเพลงด้วยเนาะเดี๋ยวเอาไว้ช่วงหวยออกเปิดให้เพลงโจโจ้นะฮะไว้ช่วงนี้มะหุงข้าวนะครับจากโจอี้ภูวศิษย์นะฮะพรุ่งนี้รวยจากลาบานูนครับเปิดช่วงหวยออกอาโบเดเบครับทาทายังจิจ้าซินิฟูมันๆกันพาพาย่าครับเบบี้เมทัลเพลงสากลเพลงมันๆนะฮะแล้วก็เป็นไปตามคาดนะอันนี้มันเพลงหวยนะฮะเล่นกับหวยเดี๋ยวเปิดช่วงหวยจบนะฮะไปตามคาดนะฮะมีสัตนาพลด้วยเก็บไว้นานๆของพี่เพชรที่ขอไว้นะครับเนาะนะฮะถ้าทายน้องเป๊ปซี่นะฮะสุดหล่อมาแล้วขอเพลงอะไรครับน้องเป๊ปซี่โอ้เดี๋ยวจะยืนโพสท่าสิฮะแอลแคลแต่ว่านะฮะเอาเพลงอะไรพิธีกรส่งมาเดี๋ยวรอก่อนนะอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะฮะเอาเพลงประจำตัวอุโนเหล่าทองนะฮะย่าเนี่ยนะเดี๋ยวรอก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงเพลงไวเปิดให้เราแป๊บนึงนะฮะอุโนเหล่าทองนะฮะตอนนี้ปิดรับเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวมันเลยเวลานะครับเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 34 15 16 17 18 19 20 21 21เพลงหรือ20เพลงหรือเปล่า20เพลงนะฮะหยุดขอเพลงก่อนนะฮะห้ามขอนะฮะคิวเต็มแล้วนะครับแหมเอาเพลงก้อยด้วยเพลงชินวงมันลี่ด้วยไหมก้อยมันชวนดีเจคุยเยอะเพลงชินมันลี่ด้วยนะฮะอย่าแทรกเข้าไปตรงกลางนะฮะเด็กก้อยนี่ชอบลืมเพลงเพราะว่าอะไรฮะว่าส่งข้อความมาเยอะเกินพอๆกันกับพี่โอ้นะฮะชอบส่งแมวมาชอบส่งสติกเกอร์มานะฮะจนดีเจลืมเพลงว่าเพลงอะไรนะฮะ เพลงนี้เมื่อวานลืมเปิดครับเพลงจากบลูเบอร์รี่อาสยามนะครับมีเวลาโทรมาหรือ

0: ะจะวุ่นวายขนาดนี้ไม่ต้องโทรเลยนะอยู่เฉยๆก็พอละนะครับไม่ได้ฟังนานมากเลยสำหรับบลูเบอร์รี่อาสยามสำหรับเพลงนี้นะครับมีเวลาโทรมาได้หรือลุงแป๊ะลุงแป๊ะมาทักอะไรเวลานี้ลุงแป๊ะสี่บ่ายสองครึ่งแล้วนะลุงแป๊ะนะที่จริงแล้วตัวจริงเขาน่าจะเป็นคนเฉมเฉมเนาะใช่ไหมลุงแป๊ะน่าจะเป็นคนช้าช้าเหยียบเฉมเฉมแบบไม่ค่อยทันคนเท่าไหร่อะฮะอันนี้ไงที่เล่าให้ฟังครับนะลุงแป๊ะน่ะที่ว่าไปโอนเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์อะที่ไปจองอะไรนะไปจองไอ้โรงแรมใช่ไหมฮะที่เป็นแถวแม่แตงหรือเปล่าพูดแล้วก็เห็นใจลุงแป๊ะเนาะเขาน่าจะเป็นคนเฉมเฉมลุงแป๊ะเนาะเออนะไปจะไปพักรีสอร์ทนะครับที่อำเภอแม่แตงใช่ไหมลุงแป๊ะแล้วก็เหมือนกับทักเพจ Facebook ไปแล้วมันเป็น Facebook ปลอมอะฮะเป็น Facebook ของพวกแก๊ง call center อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็โอนตังค์ให้เขานะเท่าไหร่นะฮะ 3-4,000 4-5,000 เลยนะฮะเรียบร้อยสิครับ บอกให้ไปแจ้งความก็ไม่ยอมไป ลูกแปะน้องนะ เรียบร้อยสิฮะโน่นเพลงลุงแป๊ะไว้5โมงเปิดให้นะครับ5โมงเย็นนะรอก่อนนะครับขอเพลงกลัวทะลุของตองพระคราไม้นะฮะจองโดยหลวงออสจองโดยหลวงเชียงดาวนะไปจองโรงแรมที่โดยหลวงเชียงดาวนะครับแล้วก็เจอเพจปลอมไปต้องระวังนะฮะก่อนจะอะไรให้ใครยังไงแบบไหนนะครับจะไปดูทะเลหมอกนะฮะนะครับก็โดนเรียบร้อยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันแต่ว่าก็หลากหลายบางคนซื้อของจริงๆก็เคยเจอนะฮะซื้อของสมัยก่อนมันยังไม่มีพวก Shopee Lazada ไงเราก็ซื้อทาง Facebook ทางออนไลน์เนาะก็เคยเจอเหมือนกันแต่มันไม่เยอะไงฮะนะเจอกันหลักร้อยเงี้ยฮะบางคนเจอหลักหลายพันก็มีบางคนเจอหลักหมื่นเลยนะเจอหลักหมื่นเนี่ยฮะซื้อของแล้วก็ส่งมาไม่ตรงปกเงี้ยหรือว่าไม่ส่งมาเลยนะครับก็มีมากมายนะครับในออนไลน์ก็น่าจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกหลายคนน่าจะเคยเจอเหมือนกันนะฮะมันต้องระวังด้วยกันละกันนะวันนี้ออนไลน์นี่มีแต่ความหลอกลวงนะฮะลุงแป๊ะเป็นคนเด๋อด๋าเด๋อเดียงเด๋อเด๋อเดียงด้านใช่ไหมเป็นคนกึ่มกึ่มละฮะสวัสดีพี่สองด้วยกันละกันสุขสันต์วันหวยออกนะครับสวัสดีพี่ช่างเบิร์ดสันหลวงด้วยนะครับขอข่าวนี้ด้วยนะครับดีเจฟันทันทีพ้นราชการล็อตแรก 3,600 จาก 5,000 กว่าคนโกงข้อสอบท้องถิ่นแหละเดี๋ยวสักครู่ก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะนำรายละเอียดมาเล่าให้ฟังกันนะครับนะพี่สวัสดิ์ว่าบูบี้ลุงแป๊ะเนอเป็นคนเยิ่มเยิ่มใช่ไหมเป็นคนเยิ่มเยิ่มนะลุงแป๊ะเยิ่มนะแซวลุงแป๊ะนะฮะเขาเป็นคนใจเย็นลุงแป๊ะครับเป็นคนใจเย็นนะฮะคนใจเย็นนะฮะชอบปลูกต้นไม้นะฮะพอละไม่แกงลุงแป๊ะละมาฟังเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันพี่สวัสดิ์นะฮะเดี๋ยวเราฟังนี่ก่อนซิลิฟูกันนะครับแล้วก็มีมันลีต่างๆเดี๋ยวเอาข่าวมาไล่ฟังเนาะนะฮะตอนนี้ถ่วยเริ่มถ่ายทอดแล้วนะฮะเริ่มมาละ
1: สำหรับหลักที่5เหลืออีก6ชุดไว้สำรองค่ะ
0: เพิ่งเริ่มต้นอยู
1: ่วันนี้นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับเกียรติจากคณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป
0: เขากำลังเริ่มถ่ายทอดสดอยู่นะในช่วงเวลาบ่ายนี้เดี๋ยวสักพักน่าจะได้ติดตามว่าเป็นตัวเลขอะไรนะครับเนาะสวัสดีพี่กัลปังหาด้วยกันละกันนะฮะทักทายช่วงบ่ายนะฮะดีเจครับหนังสือแคตตาล็อกฮิตมากสมัยนั้นใช่แล้วครับพี่ดีเจก็เคยซื้อแคตตาล็อกนะฮะเมื่อก่อนซื้ออะไรอ่ะซื้อหูฟังซื้อหูฟังซื้อซาวเบลไงนะฮะบางคนก็ซื้อแหวนก็มีเนาะแหวนที่เป็นวงเล็กๆอะฮะแคตตาล็อกสมัยนั้นนะครับถ้าพูดถึงตอนนั้นก็คือแคตตาล็อกของปัจจุบันก็คือยังไงฮะช้อปปี้ Lazada TikTok Shop อะฮะมันอยู่ในออนไลน์สวัสดีพี่ปอนบอสซ่าศรีสะเกษด้วยกันละกันครับทักทายช่วงบ่ายนะครับนะคุณผู้ฟังครับสรุปนักร้องวงทศกัณฐ์ที่เขาเรียกว่าเป็นนักร้องที่อยู่ในผับที่ไฟไหม้ส่วนล่าสุดนี่เสียชีวิตแล้วนะโอ้โหน่าตกใจวันก่อนยังบอกว่ามีข่าวดียังไม่เสียชีวิตอยู่ในห้อง ICU นะฮะหลายคนก็ดีใจปรากฏว่าล่าสุดนักร้องวงทศกัณฐ์ร้องนำอาการวิกฤตสุดท้ายเสียชีวิตแล้วนะครับวันนี้คุณแม่ไปรับศพแล้วนะครับเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับเนาะที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับนักร้องนำวงทศกัณฐ์นะครับอาการวิกฤตสุดในบรรดาผู้บาดเจ็บนะฮะถูกเพลิงไหม้ 80% คุณผู้ฟังโอ้โหเอาอยู่ว่าภายในเสียหายนะฮะแม่บอกว่าแต่ลูกสู้มากๆเลยต้องขอบคุณคุณหมอที่พยายามยื้อให้และเข้าใจนะฮะแม่อายุ50ปี นะครับนายธิติวัฒน์นะฮะหรือว่าดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์เดินทางมาติดต่อรับศพลูกชายพร้อมนำเอกสารการเสียชีวิตนะครับก็หลายๆคงจะทำใจมาก่อนแล้วล่ะคงจะทำใจมาก่อนแล้วเพราะว่าจริงๆเหตุการณ์นี้คุณฟังครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ได้ตายคนเดียวถ้าเราตายคนเดียวถ้าสมมติว่ามีลูกหลานเราพี่น้องเราตายคนเดียวเราก็เศร้าเสียใจหนักอันนี้มันก็หลายครอบครัวเนาะ33ศพนะฮะก็เข้าใจได้แต่ว่ามันก็ไม่ควรจะเกิดเนาะแต่กรณีของนักร้องคนนี้เขาบอกว่าไม่ 80% คุณฟังโอ้แสดงว่ามันต้องแบบเอาพี่สมบัติเนาะ 80% นี่คือแบบถ้าเป็นเอาพี่สมบัติเอาพี่สมบัติพี่สวัสดิ์พี่สวัสดิ์ทำเมนเผาศพเนี่ยขออนุญาตนะฮะถ้า 80% นี่เกือบหมดแล้วนะฮะใช่ไหมไม่เหลือแล้วนะเออถ้าว่า 40-50% นี่มันพอจะแบบได้อยู่เนาะคุณฟังก็เห็นข่าวเคยเห็นคนที่ไฟไหม้ที่เขาเป็นแผลตามร่างกายใช่ไหมครับที่มันจะมีรอยแผลเหมือนน้ำร้อนลวกไงฮะอันนั้นคือเข้าใจว่า 10-20% นะแต่ว่ามัน80เนี่ยมันคงไม่ไหวจริงๆนะฮะมันเข้าไปสู่ภายในแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยกันละกันนะฮะเรื่องราวเหล่านี้นะฮะติดตามมันต่อไปนะฮะ

0: าแล้วครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันเนาะพี่บอสซ่าบอกว่าดีเจครับตอนนี้อยู่ที่อุบลราชธานีครับดีเจอยู่ในเมืองอุบลเหรอครับอุบลเริ่มมืดฝนมานิดนึงแต่ยังไม่ตกนะฮะส่งบรรยากาศที่ในเมืองอุบลมาให้ดูด้วยนะครับนี่เซ็นทรัลเหรอครับเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลนะครับทักทายกันมาช่วงนี้กันละกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับอยู่ที่ไหนก็ทักทายกันได้นะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันนะมาเปิดเพลงกันต่อดีกว่าดีเจครับตอนนี้แถวประตูท่าแพเชียงใหม่เห็นควันขโมงลอยดำก้อนใหญ่ควันขโมงลอยดำก้อนใหญ่ควันขโมงควันหรือเมฆพี่แถวกัดกล้องไฟไหม้หรือเปล่าจริงหรือพี่เดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะฮะมีควันเหรอเดี๋ยวขอเช็คข่าวแป๊บนึงนะฮะพี่สวดว่าเราโดนเตารีดนิดหน่อยยังเจ็บขนาดนี้เลยใช่ไหมฮะใช่อ่ะฟังเพลงต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นหวยคุณตัวเลขกันนะครับมาเพลงที่มีชื่อว่าผิดที่ไว้ใจครับจากซิลิฟูครับ
1: อยากให้ลมหายใจ
0: หลายคนถามว่าวงทศกัณฐ์นี่ร้องเพลงอะไรก็เพลงนั้นไงถึงกูจะร้ายแต่เพลงทศกัณฐ์ใช่ไหมตัวร้ายที่เธอรักตัวร้ายรักเธอถึงกูจะร้ายกูก็รักไม่น้อยกว่าเขาอันนั้นแหละเพลงนั้นแหละนะเพลงนั้นแหละนะฮะที่ดังๆอ่ะนะฮะ

0: ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าผิดที่ไว้ใจอ
1: ยากให้ลมหายใจ
0: ผิดที่ไม่ได้จ่ายตังค์ไงสินะฮะสุดแล้วเรื่องดราม่าบางตัวก็จบลงตอนนี้ก็กำลังชำระเขาเรียกว่าเงินเดือนให้กับพนักงานนะกว่า500กว่าคนนะครับที่ไม่รับเงินเดือนตั้ง3เดือนทีเดียวนะครับก็บอกว่าเมื่อวานนี้ที่หลายคนได้ติดตามข่าวเนาะก็คือมีปัญหาตั้งแต่โควิด19ทำธุรกิจร้านเนื้อแท้มานะครับแล้วปรากฏว่าประสบปัญหาขาดทุนตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับเพราะว่ากำไรมันไม่มีอะฮะตามตรงเนาะคือไม่ใช่เฉพาะร้านบางโตนะทุกๆร้านเนาะพี่เลิฟหลายคนที่ทำธุรกิจจะรู้นะครับว่ามันพินาศตั้งแต่ช่วงนั้นเลยธุรกิจร้านอาหารร้านค้าต่างๆยุคโควิดคือพินาศเจ๊งกันทั่วโลกทีเดียวนะครับจากนั้นมาก็พังมาตลอดเลยมันจะถึงปัจจุบันที่ไม่สามารถที่จะบริหารร้านให้เกิดกำไรได้นะครับเรียกว่ากระแสเงินสดเริ่มตึงตัวกระแสเงินสดหมายถึงว่าเงินสดที่อยู่ในธนาคารที่อยู่ในเก็บเอาไว้ฮะเมื่อเงินสดมันไม่มีฮะมันต้องใช้เงินในการบริหารจัดการนะครับเนาะวิกฤตนี้กระทบไปถึงพนักงานแต่ละคนที่ไม่รับเงินเดือนแล้วก็โครงการวัวแดงด้วยนะก็บอกว่าโครงการวัวแดงเป็นโครงการที่ให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้เลี้ยงวัวแล้วเขาจะไปซื้อวัวเนื้อวัวมาประกอบอาหารเกษตรกรก็ขายวัวไม่ได้แล้วก็กระทบไปหมดเลยนะฮะก็เป็นบทเรียนสำคัญของนักธุรกิจที่อาจจะไม่เคยมีประสบการณ์นะครับไม่มีความแข็งแกร่งพอไม่มีสายป่านที่ยาวพอด้วยนะครับอาจจะมีแค่ชื่อเสียงแต่ว่ายังขาดประสบการณ์ในการบริหารยังมองธุรกิจดูเล็กเกินไปนะฮะก็ตามนั้นแหละนะฮะตามนั้นเลยนะฮะพิเศษโลโซต้องยอมรับพิเศษนี่เคยทำธุรกิจเหมือนกันนะเมื่อก่อนแกเคยทำอะไรนะเครื่องดื่มหรือเปล่าน้องเคยทำอะไรหลายๆอย่างด้วยแต่ก็ไม่ได้ทำต่อนะฮะทำเพลงกันดีสุดแล้วนะฮะเนี่ยบางคนผ่านตัวเองมาทำธุรกิจอื่นแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับทำในสายอาชีพตัวเองก็พอเหมือนจะมีคนเดียวที่เหมือนจะไปได้ดีนะฮะก็คือแอดคาราบาวลุงแอดนะฮะลุงแอดนี่เขาเป็นเจ้าสัวแล้วนะตอนนี้นะฮะเครื่องดื่มเป็นเจ้าของกิจการนะฮะสวัสดีแชมป์ด้วยกันนะครับพี่แชมป์มาแล้วนะฮะสวัสดีพี่จอมไตรด้วยกันละกันนะครับพี่จอมไตรเพิ่งมาเหรอไปไหนมาเนี่ยฮะเซฮายด้วยกันละกันนะครับเอาวันนี้ดื้อมาไวแฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับสาวดื้อแล้วกันนะครับวันก่อนลีโอหมดเป็นลังหนึ่งนะครับนะฮะ5 โมงเย็น6 โมงเกือบไม่ตื่นนะฮะทักทายดื้อแล้วกันโปเต้ดื้อมาแล้วนะฮะฟื้นแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้ส่งภาพมาบอกว่าตอนนี้แถวๆที่อยู่ท้องฟ้าครึ้มฝนตกแล้วดีเจไหนก็ดูซิฝนตกหรอนี่ก็ให้ส่งภาพมาที่บ้านนะฝนตกแล้วนะครับที่ลาดพร้าว122นะฮะช่ำๆช่ำๆเลยนะนะครับนี่นะที่ไหนฝนตกบ้างบอกกล่าวกันได้นะครับจะได้เห็นบรรยากาศแต่ละพื้นที่นะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่จอมจะบอกว่าฟังทุกวันนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้ทักทายนะฮะโอเคถ้ามีเวลาก็กดมาทักทายเสียหายกันได้นะครับนะฟังเพลงฟังข่าวกันไปเรื่อยๆนะครับนะเธอจะรู้บ้างไหมครับเสกโลโซมีใจหมาทีๆนะครับชินมาลีด้วยสาสางแสงบินเอ่ยฟลายหินเล็กไฟหลายๆเพลงที่ฝากไว้ครับ

เพลงนี้ชื่อว่าเธอจะรู้บ้างไหมครับงานจากพี่เสกโลโซนะครับพี่โอแซวว่าดีเจครับกู้เงินเป็นบาปนะพลาดล้อบอกเอาไว้นะฮะกู้ไม่ได้นะครับแต่พี่โตต้องกู้แล้วนะครับถ้าไม่กู้นี่ช็อตหนักกว่าเดิมนะฮะตอนนี้กินหมดแล้วนะฮะหมูกงหมูกรอบหมูแผ่นกินหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวตามสภาพนะฮะเรื่องการเงินการทองเนาะนะครับอีกหนึ่งเรื่องพี่โอเห็นข่าวที่ปาเต็ดนะครับที่บอกว่าจะมีการจัดงานบิ๊กเมาท์เทนแต่ว่ารู้สึกหลังๆมานี่เริ่มประสบปัญหาเหมือนกันขาลงนะฮะปาเต็ดนะฮะยอมรับคนดูคอนเสิร์ตบิ๊กเมาท์เทนหายไปกว่าครึ่งทีเดียวตกใจเหมือนกันขาดทุนนะฮะผมผิดเองที่ปล่อยให้เป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นกับเทศกาลที่ใครๆก็ต้องไปในแต่ละปีนะฮะปาเต็ดยุทธนานะครับก็ออกมาโพสใน Facebook นะฮะบอกว่างาน Big Mountain Music Festival นะครับเป็นเคยเป็นจุดหมายสำคัญของสายดนตรีหรือว่าคนดูทางประเทศที่จะมารวมตัวกันแต่ทำไมหลังๆมาเนี่ยคนหายไปเยอะมากๆเลยก็ยอมรับเองว่าบริหารผิดพลาดแล้วก็มันกับมันอาจจะหมดยุคสมัยแล้วหรือเปล่าหรืออย่างไรนะฮะก็บอกว่าหลายคนก็มาคอมเมนต์กันมากมายทีเดียวนะฮะบางคนก็บอกว่าปัญหาเรื่องของคนมาเที่ยวงานเรื่องของยาเสพติดเรื่องของแอลกอฮอล์ปัญหาเรื่องของอื่นๆมากมายนะฮะแต่จะคิดว่าปัญหาหลักๆจริงๆคือเจนปัจจุบันคนอยู่กับมือถือมากคนไม่ได้อยากจะออกไปดูคอนเสิร์ตอะไรมากเหมือนสมัยก่อนแล้วแล้วการจัดเขาเรียกว่าการจัดอะไรอะลำดับนะศิลปินนะฮะเรียกว่าไลน์อัพเนาะศิลปินด้วยนะครับที่จะขึ้นเวทีด้วยนะฮะศิลปินเจนซีเจนเซตอาจจะไม่ตอบโจทย์กับเจนวายศิลปินดีๆอาจจะหายไปศิลปินปัจจุบันเพลงอาจจะไม่ตอบโจทย์คุณฟังใช่ไหมถ้าเอาเพลง AI มันเล่นนะคนจะดูมากกว่านี้อีกนะ จริงๆนะถ้าสมมุติว่ามีศิลปิน AI มาร้องเพลงนั้นเพลงจะดีกว่านะหรือเปล่านะฮะ อันนี้ก็มีใน Facebook ของปาเต็ดเขาลงเอาไว้เขาบอกว่าอยู่ในช่วงไม่เหมือนเดิมแล้วขาลงนะฮะอาว่ากันไปนะแต่ที่ไม่ลงเลยคือหมอลำนะคุณฟังฮะหมอลำนี่คนเต็มทุกเวทีนะคุณฟังเชื่อไหมอาจจะไม่ได้มีกระแสในโลกของออนไลน์ขนาดนั้นแต่ว่าความเป็นจริงนี่คนเยอะมากๆเลยนะฮะหมอลำนะฮะใจหมาครับใจหมาใจแมว

ือเพลงว่าใจหมาครับงานจากทีทีนะครับที่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะใจหมาจะไม่เดี๋ยวเปิดเพลงก่อนเนาะเปิดไปเรื่อยๆคุยข่าวกันไปเบาๆแล้วก็เดี๋ยวรอหวยมาสักพักน่าจะมาแล้วตัวเลขนะฮะตอนนี้บ่าย 3:03 นาทีนะครับสวัสดีพี่อาร์มติดตั้งด้วยกันละกันทักทายนะครับฝากเพลงเข้ามาด้วยพี่อาร์มติดตั้งเลยฮะมาพลังฟังเพลงนี้ครับเจ็บบ่อยๆค่อยๆชินนะครับ

ียงบ่อยๆค่อยๆชินนะครับเพลงเพราะจากวงมะลินะครับนี่นะฮะอ๋องใช่ไหมอ๋องบอกไว้นะฮะอ๋องบุกด้าแก๊งกันเลยนะแก๊งหอยกระป๋องหรอเซตนี้นะฮะแก๊งหอยกระป๋องดีเจอะไรนะคนนี้นะครับอ๋องเนี่ยเขาจัดรายการอยู่ที่ EFM ใช่ไหมอยู่ที่ช่องแกรมมี่นะฮะกับดีเจดาด้าตลกมากเลยนะฮะเซตนี้นะครับหลายคนไม่ได้เป็นนักร้องแล้วไปทำพิธีกรบ้างไปทำดีเจบ้างเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นรูปแบบสไตล์ของเขาแต่ละคนเนี่ยฮะอ่ะส่งมาก็เปิดให้นะครับโปเต้มาแล้วนะครับดื้อก็มาแล้วโปเต้ดื้อมาเมื่อกี้ตอนประมาณใกล้ๆบ่ายสามวันนี้มาไวฮะวันก่อนกินเบียร์ไปหมดเป็นลังหนึ่งลีโอนะฮะตื่นแก๊งหอยกระป๋องดีเจอะไรนะคนนี้นะครับอ๋องเนี่ยเขาจัดรายการอยู่ที่ EFM ใช่ไหมอยู่ที่ช่องแกรมมี่นะฮะกับดีเจดาด้าตลกมากเลยนะฮะเซตนี้นะครับหลายคนไม่ได้เป็นนักร้องแล้วไปทำพิธีกรบ้างไปทำดีเจบ้างเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นรูปแบบสไตล์ของเขาแต่ละคนเนี่ยฮะแหมอ่ะส่งมาก็เปิดให้นะครับโปเต้มาแล้วนะ

ื่น6โมงเย็นพอดีนะฮะตื่นมาเคารพธงชาติแล้วก็ไปนอนต่อนะฮะดินแม่เปิดเพลงไงประเทศไทยลูกมายืนตรงแล้วก็ไปนอนต่อนะฮะใช่ไหมเด้อ นอนกินบ้านกินเมืองขนาดนี้นะฮะตื่นมาเคารพธงชาติว่ะนะส่วนโปเต้มาตั้งแต่เที่ยงแล้วนะครับมารอบแรกแล้วก็มารอบ2บ่าย3เมื่อกี้นะครับเนาะฟังเพลงกันไปก่อนช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขกันว่าหวยจ่ออะไรมีข่าวอะไรไหมฮะเดี๋ยวถ้ามีข่าวเราก็จะได้มาไล่คุณผู้ฟังได้ฟังเรื่อยๆสลับกันไปเนาะนะครับเนาะสวัสดีพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาด้วยกันละกันนะครับเซฮายนะครับนะฮะเพราะว่าดีเจครับวันนี้มาสายอ่ะมาตั้งบ่าย3ทีเดียวนะฮะโปเต้ว่าโดนหวยกินบ่อยค่อยๆชินนะครับเดี๋ยวรอบนี้โปเต้จะต้องได้ 9.5 ได้ใช่มั้ยโปเต้ตามเลข BPLO 975มาได้เป็นครึ่งปีแล้วนะฮะยังไม่ออกสักงวดเลยเอ๊แปลกดีกองสลากไม่ล็อกให้ดี BP Radio สักงวดแหละฮะ975เงี้ยนะฮะก้อยบอกว่าเจ๊อ๋องนะครับมาฟังเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันกันเพราะเข้ามากันเยอะนะครับคุยเบาๆก็พอเนาะไปที่พี่แสงปฏิวัติดีกว่าครับเป็นเพลงยุค90นะฮะชื่อเพลงว่าสาสาและมีอีทวงฟลายเนาะมีหินเหล็กไฟมีหยาดพิรุณมีไวน็อตเซเว่นนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นจังหวะเพลงไวก่อนหวยออกสักหน่อยสวัสดีพี่ต้าธีรพัฒน์นะครับมาทักทายกันด้วยช่างเคาะในตำนานไหนช่างเคาะอะไรครับเนี่ยขอดูหน้าหน่อยสิเคาะอะไรครับเนี่ยฮะเคาะอะไรเอ่ยนะฮะนี่เคาะอะไรอ่ะเคาะอะไรครับทักทายช่างเคาะกันละกันนะครับที่อู่นราวิทย์ธุรกิจยนต์นะครับถ้าจะม่วนนะครับเคาะนะสาสางครับแสงปฏิวัตินะครับ

0: ต้องสาสางให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเรื่องนี้นะครับเพลงจากพี่แบงค์ครับพี่แสงนะครับนะฮะต่อไปกับเพลงของ Fly ครับบินเอ่ยตอนนี้หวยกำลังออกไปเรื่อยๆตอนนี้รางวัลอะไรแล้วออกแอบฟังซินี่ออกรางวัลอะไรเอ่ยนะ
1: รางวัลที่5ครั้งที่76
0: โอ้รางวัลที่5อยู่นะรอไปเรื่อยๆก่อนนะครับนะพี่วง Fly ครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าบินเอ่ยที่ขอไว้นะครับ

พลงจากพี่อีทนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวว่าพี่อีทพี่อีทวงหลังพี่อีทวงฟลายเนี่ยเข้าห้องไม่ใช่ ICU นะเหมือนกับเข้าโรงพยาบาลนะฮะเหมือนกับมีอาการป่วยทำงานดังหักโหมอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ลงมาโพสใน Facebook พี่ก็โพสลง Facebook ว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณกำลังใจทุกข้อความที่ส่งมาใน Facebook อ่านทุกข้อความเลยนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินในตำนานพี่อิทวงฟลายนะครับนะพี่อิทป่วยครับแอดมิดเลยที่โรงพยาบาลเมื่อคืนโพสแล้วพี่สบายหายละดีขึ้นละบอกว่าทำงานหนักหักโหมนะครับแล้วก็ไม่ได้พักได้ผ่อนเนี่ยคนเราพออายุมากขึ้นก็จะเป็นแบบนี้สมัยก่อนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ก็เรียกว่าทำงานแล้วก็เหมือนกับเต็มที่ฮะเหมือนเราตอนยังหนุ่มๆสาวๆเนาะแต่พออายุมากขึ้นแล้วมันก็ตามวัยต้องหาเวลาพักผ่อนด้วยนะครับแล้วก็อย่าทานอะไรไปเรื่อยการกินสำคัญบางคนกินเหล้ากินเบียร์เยอะนะฮะมันก็ไปสะสมเรื่อยๆนะครับเนาะสวัสดีพี่ออฟวินโดว์สเอเชียได้กันแล้วกันครับว้าทักทายนะฮะสวัสดีฮายได้กันแล้วกันครับพี่ออฟไอรอนแมนพี่ออฟนะครับวินโดว์สเอเชียทักทายนะครับนี่แอดไลน์เข้ามาใหม่แล้วฮะอยู่ที่ไหนครับพี่ตอนนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยลงมาเซฮายกันนะครับในช่วงเวลาของบ่ายนี้ฟังกันอยู่เยอะเลยทั่วประเทศไทยนะครับอยู่จังหวัดไหนก็เซฮายกันได้เนาะทางบุญทริกด้วย FM 90นะครับวันนี้ขอเพลงเข้ามาเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวจะทยอยเล่นให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันละกันสำหรับช่วงเวลาของบ่ายนี้ครับเดี๋ยวเรารอลุ้นตัวเลขกันนะครับนะ

ิดฉากเลยแล้วกันนะครับนี่คือบัวช้ำน้ำขุ่นนะครับที่ฝากเข้ามาด้วยกันละกันนะครับชิวๆกันไปตรงนี้กันละกันกับช่วงเวลาของพักบ่ายนะฮะกับอากาศวันนี้ตอนนี้ที่เชียงใหม่ก็ไม่มีแดดออกนะครับอากาศปกติถามว่าร้อนไหมก็ไม่ได้ร้อนนะฮะไม่ได้ร้อนแต่ก็ไม่ได้หนาวไม่ได้ฝนนะฮะอากาศปกติดีนะครับมีรายงานว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับมีเหตุการณ์เหมือนกับประมาณว่าเจ้าที่ตำรวจเขาลงมาในพื้นที่นะครับเพราะว่าจะมีม็อบนะฮะที่แม่น้ำกกอะฮะเหมือนจะมีม็อบที่แม่น้ำกกเนี่ยเขามาเหมือนกับประมาณว่ามาประท้วงอะไรเงี้ยนะครับว่ากันไปกันแล้วกันนะฮะวางกำลังเข้มนับร้อยนายนะครับเจ้าที่คุมฝูงชนนะฮะวางกำลังคุมเข้มหน้ากองศูนย์ใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่อยู่แถวคูเมืองนะใกล้ๆสับสยามทีวีนะฮะก็บอกว่าตำรวจกว่าร้อยนายหวั่นม็อบแม่น้ำกกนะเคลื่อนไหวอีกรอบนะฮะโดยนำแผงเหล็กมาปิดกั้นแล้วก็มีเจ้าที่ยืนรักษาความปลอดภัยอยู่นะฮะใครอยู่เชียงใหม่ก็เลี่ยงเส้นทางด้วยกันละกันนะครับม็อบแม่น้ำกกนี่เป็นม็อบที่เขาอันนี้เขาประท้วงเรื่องราวของการปล่อยสารพิษลงแม่น้ำนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำกกนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่น้ำที่ข้ามฝั่งไปทางพม่าด้วยนะฮะแต่ว่าเผอิญว่าคนจีนมาอยู่ในเชียงใหม่เยอะเขาเลยมาประท้วงที่นี่แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเชียงใหม่นะน้ำกกไม่ได้ผ่านเชียงใหม่นะฮะพี่เลิฟเนาะน้ำกกน่าจะผ่านเชียงรายจริงๆต้องไปประท้วงเชียงรายด้วยนะหรือว่าไปประท้วงที่พม่านะเพราะว่าเขาทำเหมืองฝายหินเมืองฝายในที่แม่น้ำทางพม่าแล้วมันปล่อยสารพิษลงแม่น้ำนะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนเดือดร้อนอะไรเงี้ยฮะเขาเป็นนายทุนจีนมาทำเหมืองแร่นะครับแต่ว่ามาประท้วงเชียงใหม่ซึ่งน้ำกกไม่ได้ผ่านเชียงใหม่นะฮะแต่ว่าเชียงใหม่มันกงสุลจีนไงบ่าย 3:24 นาทีนะครับตอนนี้ฟังเพลงฟังข่าวนะม็อบนี่คือไม้ถูพื้นใช่ไหมไม้ถูพื้นจ้ะ

0: ที่พี่โป่งพี่โป่งนะที่บอกไปคุณฟังว่าตอนเพลงรุ่นเก่าเมื่อก่อนเนี่ย90เนี่ยเขาจะร้องซ้ำๆหลายรอบนะบอกกันมาเลยวนๆหลายรอบจนจบนะฮะเพลงปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้ววนเนี่ยฮะนะบอกกันมาเลยน่าจะประมาณสัก10กว่ารอบมั้งเดี๋ยวส่งมาครับเปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับตอนนี้บ่าย 3:28 นาทีเปิดเพลงกันให้กันได้ฟังตรงนี้นะครับทางบุญทะเลด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะฮะในหลายพื้นที่ที่กำลังฟังกันอยู่นะฮะขอเพลงร็อกอีกสักเพลง2เพลงดีกว่าเดี๋ยวตัวเลขจะมาละเดี๋ยวตัวเลขจะมาเราจะได้ทราบกันแล้วว่าเลขจะออกอะไรนะฮะ
1: ที่ถูกรางวัลนะคะในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงเพราะตามข้อเท็จจริง
0: เดี๋ยวเขาจะออกเลข3ตัวนะฮะ3ตัวและ2ตัวและรางวัลที่1เดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆ

0: โนมอเทียนะครับมาแบบร็อกๆเลยรู้สึกดีชื่อเพลงว่ารู้สึกดีนะจ๊ะร็อกๆกันหน่อยช่วงนี้นะครับ
1: ตัวครั้งที่1เลขที่ออก
0: มาเลขหน้า3ตัวครั้ง1มาแล้วครับคุณผู้ฟัง
1: 6 8 3 6 8 3ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก6 8 3
0: 683จะ683เดี๋ยวเขาปล่อยเขาออกเลข3ตัวไปก่อนเนาะเดี๋ยวจบเพลงเลข2ตัวน่าจะมาพอดี683มาแล้วครับเลขหน้า3ตัวนะฮะทักทายพี่เอ็มวันวาสีด้วยทักทายพี่ออฟด้วยครับ

0: พลงชิวๆนะครับจาก H นะครับพี่แล้วขอมาอยากฟังเพลงนี้ต่อให้ใครไม่รักนะฮะตอนนี้รางวัลเลข3ตัวออกไปแล้ว3รางวัลแล้วนะครับรางวัลเลขหน้า3ตัวนะครับ683เลขหน้า3ตัวครั้งที่2 709ครับ709นะฮะเลขท้าย3ตัวครั้งที่1ครับ746นะฮะ746เอ๊ะมันข้ามไปข้ามมาไม่มี975เนาะ795อย่างเนาะนะครับ
1: จะใช้อุปกรณ์ออก
0: ตอนนี้กำลังจะออกเลขท้าย3ตัวนะฮะ
1: อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2และหลักที่5
0: เดี๋ยวรอสักครู่นึงนะเอ๊ะจะเปิดเพลงหรือว่าจะยังไงดีถ้าเปิดเพลงเลข2ตัวจะมาหรือเปล่าไม่ใช่กำลังเปิดอยู่เลข2ตัวมานะฮะ

0: คม2569เลขที่ออก
1: 2ตัวนะครับ2ตัว
0: 7 1 7 1ไฟครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16กรกฎาคม2569เลขที่ออก7 1
1: อยากจนต่อไปไหมจ๊ะ7 1จะ7 1จ้าเลขท้าย2ตัวนะครับและวันเลขท้าย2ตัวประจำวันที่16เดือนกรกฎาคมครับเลขที่ออก71นะก้อย71ครับ71ครับคุณผู้ฟังแม่เลขท้าย3ตัวนะครับ746แล้วก็427ครับ7เยอะจังเลย746และ427คือ3ตัว2ตัวคือ71ครับ2ตัวคือ71เลขหน้า3ตัวคือ683 683แล้วก็709นะครับ709เลข2ตัวคือ71ครับ71เช็คด่วนเลยพรุ่งนี้รวยนะฮะวันนี้ยังไม่รวยใช่ไหม

0: จะรวยได้ยังไงหวยไม่ซื้อโปเต้นาโปเต้นี่รวยแล้วฮะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวเลขตอนนี้เขากำลังหมุนวงล้อแล้วตอนนี้กำลังภาชนะทรงกลมกำลังมาเดี๋ยวเราลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวตัวเลขจะมาแล้วนะฮะฟังที่นี่เลยไม่ต้องไปดูไลฟ์สดที่ไหนช้า
1: ประจำหลักหมื่นนะคะ
0: ของดิจิบินจะไวสุดแล้วเพราะดึงสัญญาณมาโดยตรงผ่านดาวเทียมมาเลยนะฮะ
1: ค่ะกรรมการหมายเลข4
0: หมายเลข4ครับเมื่อกี้มีพี่เอ็มอรัญวาสีส่งโผหวยมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นข้อมูลที่ลองเขียนเล่นดูให้กับเพื่อนนะคุณผู้ฟังใช่ไหมว่ามีเลข71ด้วยอ่ะ
1: สำนักงานกฎหมาย
0: นะครับ89714981นะฮะพี่เอ็มส่งตัวเลขมาว่าโอ้โหตัวละ100บาทบอกว่าเขียนเล่นให้คนรู้จักจาดีเจแต่ไม่เล่นนะฮะปรากฏว่ามี71มาด้วยโอ้คนมันมือแม่นะเน
1: า
0: ะแต่พี่เอ็มนี่อาจจะไม่ได้เป็นคนซื้อหวยอาจจะมีบ้างนะฮะนี่ปราบปลายแต่อาจจะไม่ได้ซื้อเลยบางคนก็ไม่ซื้อเลยก็มีเหมือนกัน
1: ออกรางวัลทั้ง6ท่านได้เสียงรางว
0: ั
1: ล
0: แต่โปเต้นี่ทุกงวดนะครับไม่มีงวดไหนที่โปเต้ไม่ซื้อนะฮะ
1: เจ้าหน้าที่จะเปิดฝาสล
0: ับเปิดฝาละ
1: จุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลัก
0: มาแล้วครับมาแล้ว
1: รางวัลที่1งวดวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออกหกสามเก้าสองหนึ่งสี่หกสามเก้าสองหนึ่งสี่ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออกหกสามเก้าสองหนึ่งสี
0: ่หกสามเก้าสองหนึ่งสี่โปเต้หกสามเก้าสองหนึ่งสี่พี่โอ้หกสามเก้า214นะครับเลขมาจากไหนเนี่ยไม่เห็นมีเลขอะไรที่มันเด่นดังเลยเนี่ยเช็คสิครับว่ามีตัวเลขเหล่านี้อยู่ในคุณผู้ฟังหรือเปล่านะครับมาอ่านย้ำอีกรอบนะครับรางวัลที่1นะครับงวดประจำวันที่16กรกฎาคมเลขที่ออก639214ครับบน639214 639214ครับคุณผู้ฟังโปเต้เช็คเลยจ้ะโปเต้ส่วนเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก71นะครับเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก71นะฮะรางวัลที่1 639214ครับโดยรางวัลเลข3ตัวนะครับเลขหน้า3ตัวก็คือ683แล้วก็709เลขหน้านะ683แล้ว709และเลขท้าย3ตัวนะครับ749แล้วก็427ครับ74ขออภัยพูดผิดนะฮะ746แล้วก็427นะฮะเลข3ตัวนะเลขท้ายนะ726แล้วก็427 746แล้วก็427นะครับชัดเจนนะ71มาจากไหนเนี่ยฮะโปเต้มีตัวเลขไหมตัวเลขว่าจนครับวันนี้จนเหรอฮะจนไหมมีเพลงหนึ่งฝากโปเต้แล้วก็แฟนรายการทุกคนชื่อว่าเพลงว่าเป็นไปตามคาดนะฮะมันคาดยังไงเนี่ยเพลงหลังหวยออกต้องเป็นเพลงนี้เลยแสดงว่าเป็นไปตามคาดนะ639214ครับแล้วก็712ตัวไปตามคาดเลยนะโปเต้ซื้อ6614เหรอ

เป็นไปตามคาดจริงๆนะเนี่ยนะฮะตอนเช้าวุ่นวายตอนบ่ายตกเย็นนี่ก็ซึมเศร้าเลยเดียวนะฮะนี่คุณผู้ฟังมีคนถูกหวยได้ขอแสดงความยินดีกับพี่คุณชายเซอร์วิสนะครับที่จอมทองได้กันละกันนะจ๊ะหน้าคลินิกหมอโอภาสนะฮะได้หวยจากในส่วนของรถของตัวเองนะครับรถอะไรอวตารพี่โอ้โหยินดีด้วยกันละกันนะพี่คุณชายเซอร์วิสนะครับร้านคุณชายเซอร์วิสนะฮะอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่จอมทองบอกดีเจครับผมถูกหวยครับดีเจนะฮะพี่เขามีรถนะรถยนต์ไฟฟ้า1คันนะฮะป้ายทะเบียนรถนะฮะ6639หรือว่า639ซึ่งก็ไปตรงกับรางวัลที่1เนาะ639214นะครับยินดีด้วยกันละกันสำหรับพี่คุณชายเซอร์วิสด้วยนะฮะเล็กๆน้อยๆพอได้ค่าน้ำชานะฮะยินดีเลยพี่โอ้โหอีกหนึ่งคนนะครับที่ถูกเหมือนกันครับผมขอเสียงปรบมือให้กับในส่วนของลุงไม่ใช่ลุงสิพี่เพชรด้วยละกันนะครับพี่เพชรนี่ก็มีรถป้ายแดงพอดีว่ามีรถของที่ทำงานคันใหม่เป็นรถป้ายแดง1คัน2คันเลยแหละอ่ะรถป้ายแดง1คันแล้วก็รถกระบะ Toyota ใหม่1คันนะฮะปรากฏว่ารอบแล้วออก9425เป็นป้ายแดงไปเนาะ Toyota อินทนนท์นะฮะแต่รอบใหม่นะฮะพี่เพชรสวัสดีครับตรงอีกแล้วครับ3696นะฮะ3696นะฮะ6393 96กลับไปกลับมาป้ายทะเบียนรถ3696นะซึ่งพี่เพชรก็ซื้อเหมือนกันใช่ไหม36นะกลับไปกลับมาพี่เขาบอกว่าดีเจครับแม่นไหมครับป้ายทะเบียนใหม่ป้ายขาวป้ายแดงออก2ตัวป้ายขาวออก3ตัวครับพี่เจขอเสียงปรบมือให้กับพี่เพชรด้วยกันละกันนะฮะโอ้โหช่วงนี้ดวงขาขึ้นนะพี่ครอบครัวก็ดีโชคก็มา2หนุ่มนะฮะส่วนพี่เลิฟไม่ถูกนะฮะนะพี่เลิฟไม่ถูกนะจ๊ะนะครับเรียกว่าดีเจขาทะเบียนรถหนู1737คันดีเจขา1737หรอ17771ไงโดนชนเมื่อคืนอีกแล้วหรอโอ้แล้วเป็นไงได้ซื้อเลขไหมล่ะแต่ไม่ได้ซื้อใช่ไหมโดนชนจะไม่ซื้อเข้ามาบอกลางก่อนป่ะโอ้นะฮะอีกหนึ่งข่าวครับลุงแป๊บบอกว่าดีเจครับจำข่าวได้ไหมที่ดีเจเล่าวันก่อนที่อำเภอแม่แตงนะฮะที่มีกรณีของรถกระบะไปชนใส่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ที่ว่าขาขาดฮะที่ข้อเท้าขาที่ข้อเท้ามันว่าลอยไปตกใส่บนหลังคาที่ดีเจเล่าให้ฟังวันก่อนฮะคุณฟังใช่ไหมว่ารถกระบะอีซูซูป้ายทะเบียนลำพูนวันนั้นที่ไปชนคนตายนะฮะเป็นรถทะเบียนป้ายทะเบียน7971คุณฟัง7971ว่ะหัวอะไรจะตรงขนาดนี้แล้วมีคนซื้อไหมนะเออนะฮะ7971ที่ไปชนคนนะขาหักละขาเขาไปตกบนหลังคาเนี่ยเออน่ากลัวนะฮะแต่ว่าก็เหมือนกับมาให้โชคก็ไม่แน่ใจว่าเขาซื้อกันหรือเปล่านะครับเนาะแต่ลุงแป๊ะซื้อ91ใช่ไหมเสียใจด้วยนะฮะมีใครถูกตัวเลขอะไรอีกบอกดีเจมาหน่อยเร็วแล้วมีไหมจ้านะฮะ ก้อยบอกว่าเลขวุ่นวายมากเลยนะฮะพี่เล่าว่าดีเจครับมีเป็น10มี1คนทายถูกคนเดียวก็คือบิการูเหรอฮะบิการูทายถูกเหรอผมไม่กับบิการูด้วยนะครับบิการูทายถูกนะฮะ14ใช่ไหมบีการูทายถูก14นะฮะยินดีกับบีการูด้วยเดี๋ยวบีการูได้รับของรางวัลไปจากร้านพี่เลิฟนะครับเนาะเรื่องวันที่เจวินขาขับรถลนชนเมื่อคืนป้ายทะเบียน1737แต่ไม่ได้ซื้อเลยค่ะเสียดายจังเลยเด้อเอาตังไปลงลีโอหมดนะสิเอาตังไปลงลีโอหมดนะแย่เลยนะฮะมีใครอีกไหมเอ่ยพี่เพชรวันที่เจครับแม่บ้านผมถูก71ครับยินดีกับพี่เพชรด้วยกันละกันนะฮะถูกทั้งพ่อทั้งแม่นะเนี่ยแม่บ้านถูก1771ครับส่วนพี่เพชรก็ถูกโอ้ทำไมแบบโชคดีขนาดนี้ฮะเออยินดีด้วยกันละกันสำหรับพี่เพชรแล้วก็ครอบครัวนะครับคุณผู้ฟังบอกเลยนะฮะพี่เดี๋ยวว่าโดนแดกครับดีเจครับตามคาดครับโปเต้บอกว่าซื้อบีการูปิดบีปิดบีวะบีการีบีการูปิดซอยบีการูปิดซอยเฉลิมเลยครับซื้อ317ดืดแต่ไม่ได้กลับนะฮะส่วนโปรเต้รอ975งวดหน้าต่อไปนะฮะโปรเต้ซื้อ317นะดืดแต่ไม่ได้กลับว่ะเสียใจด้วยนะกันนะฮะตาวันนี้เจครับเอาตังซื้อเบียร์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ละช้างสิงลีโอนะฮะเดี๋ยวรำลาคุณผู้ฟังทางบุญทลิกเลยกันเนาะ FM 90 MHz บุญทลิกที่อุบลราชธานีนะครับเนาะ
ข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นพอดีเดี๋ยวออนไลน์ด้วยกันต่อช่วงหน้านะครับทางมูลทริกจบเพลงนี้ไปเบรกฟังสปอร์ตและฟังอะไรกันลูกทุ่งต่อเลยกันนะครับแต่ออนไลน์มาเจอกันต่อช่วงหน้าหลัง4โมงครับ

0: ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหม้อหุงข้าวนะฮะแหมเอาละก็ส่งมาเอ้าส่งกันไปหลังหวยออกเลยพี่ธนกรมาทวงเพลงแล้วลืมว่ะลืมเพลงพี่ธนกรหมดจะชวนคุยอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ขอเปิดหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวเปิดพี่ธนกรก่อนไหมน้องเป๊ปซี่รอนานแล้วนะฮะมัวแต่ลุ้นหวยพี่ลืมเปิดให้ไปเลยนะฮะอยากฟังอูโน่เหล่าทองใช่ไหมบอกว่าฝากเพลงนี้ให้กับในส่วนของแฟนน้องเป๊ปซี่น้องเป๊ปซี่เลยกันนะฮะน้องเหมยน้องเหมยนะฮะได้เดี๋ยวเปิดให้แล้วกันนะฮะลุ้นหวยกันจบแล้วนะตอนนี้ก็กลับเข้าสู่หมดภาวะปกตินะฮะหมดเก็บเงินเก็บทองกันต่อไปนะครับเนาะเรื่องหวยนี่พี่เล่าว่ารอบนี้เนี่ยไม่ค่อยอินเท่าไหร่ว่ามัวแต่สนใจในส่วนของฟุตบอลเรื่องของบอลซะส่วนใหญ่ก็เลยไม่ได้อินกับเรื่องราวของหวยสักเท่าไหร่นะฮะรอบนี้แต่ซื้อเมื่อไหร่ก็ไม่เคยถูกสักทีดีนะครับมาทำงานเพิ่งกลับมาพอดีพี่ธนกรเนาะหวยออกแล้วพี่ธนกรเรียบร้อยนะเลขที่ออก71นะฮะเลขท้าย2ตัว71นะครับส่วนรางวัลที่1นะครับ639214ครับ639214 639214ส่วนเลข2ตัวก็คือ71นั่นเองนะครับเนาะพี่ธงเบาได้เจอครับลืมเพลงผมหรือเปล่าโอกาสละครั้งหนึ่งด้วยเดี๋ยวเปิดให้ตอนนี้ช่วงเคลียร์เพลง
1: เดินออกจากฉันไป
0: ถ้ายังซีรีฟูลรอสักครู่ต่อให้นะครับ

ไบโพล่าบ้างเจอหวยรับประทานนี่มาเจอเพลงนี้อีกนะหนักกว่าเดิมอีกนะฮะว่าจะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงสนุกกันสักช่วงหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมีทาทายังอาโบเทเบนะครับมีซิลิฟูจิจ้าเนาะมีพาพาย่าเพลงฝรั่งโจโจ้นะฮะเป็นแบบแนวสไตล์แรปเปอร์มีละหมาดอารมณ์ด้วยอ่ะมานะมานีเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเนาะวางแล้วจะโทรกลับนะครับวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าเก็บไว้นานๆอันนี้คือที่ตั้งเอาไว้มีแค่นี้เนาะไม่มีลืมเพลงใครแล้วใช่ไหมครับนะฮะพี่อมรวาสีนะครับบอกว่าเดี๋ยวฝากข้อฝากเรื่องราวดีให้ประชาสัมพันธ์ด้วยนะยินดีเลยครับอันนี้ส่งผลบุญเนาะสาธุเดี๋ยวสักครู่จะดามๆมาเล่าสู่กันฟังและกันเรื่องราวของพระพุทธศาสนานะครับทักทายทนายหนุ่มด้วยกันละกันนะครับทนายหนุ่มหนกระแสมาทนายหนุ่มครับเลขออก71ครับ7117นะฮะ71บนนะครับ639214นะฮะอ้าวโปเต้ส่งรูปดีเจกำลังขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วนะฮะ

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่ากะละครั้งหนึ่งนะครับที่ฝากมาด้วยกะละกันนะฮะอ้าว KW วันนี้เจ๊ครับถูกหวยครับไหนๆดูซิหวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบวันนี้มีหลายคนได้หวยนะแฟนรายการที่ฟังอยู่ยินดีด้วยกันละกันสำหรับคนได้หวยวันนี้นะครับปรบมือด้วยมามี 3-4 คนอ๋อรถใครไม่รู้เหรอฮะนึกว่ารถตัวเองนึกว่ารถตัวเอง KW แล้วซื้อไหมแล้วซื้อไหม7117อ่ะ1714ออส่งไอ้ป้าที่เป็นรถมาป้าที่เป็นเชียงใหม่นะฮะ17และ14คือมีทั้งคู่เลยฮะทั้ง17และ14นึกว่ารถ KW นะฮะถ้าเขาซื้อนี่คือโชคดีเลยนะนี่ครับพี่เบิร์ดวันนี้ใจครับอย่าลืมเพลงพี่เบิร์ดด้วยวันนี้เพลงสากลนะฮะขอมา1เพลงนะครับของ Oasis บอกว่าฝากให้กับแฟนอังกฤษเมื่อคืนในการที่ตกรอบไปนะฮะเงินล้านแตกที่ป่าซางลำพูนอีกแล้วครับต้ายินดีกับแม่ค้าตลาดบ้านแซมด้วยครับบ้านแซมป่าซางถูกรางวัลที่1ใบรับไป6ล้านบาทโอ้โหใครกันเนอะนะใครกันนะแม่ค้าป่าซางเป็นคุณยองเนาะสาวยองนะสาวยองถูกหวยนะฮะแม่กายองถูกหวยแม่กาแม่ขายนะฮะถูกหวยอย่าลืมโดเนทให้ดีเจด้วยกันละกันนะฮะใครถูกหวยแล้วนะจ๊ะนะนะครับมาโอ้ใครหัวร้อนเนี่ยเดี๋ยวมาแดนซ์สัก 3-4 เพลงดีกว่าช่วงนี้ได้คึกคักกันหลังหวยออกนะฮะดีใจกับ KW ด้วยกันละกันนะครับได้71นะ71นะ

ทาทายังนะครับอาโบเดเบเพลงนี้เคยฟังไหมเคยฟังหรือไม่เคยฟังแม่พี่โออยากฟังไม่ได้เปิดนานมากเลยเพลงนี้ไม่ได้เปิดนานมากเลยก็เลยเปิดให้ฟังสักหน่อยมาเดี๋ยวสักพักข่าวหวยจะเริ่มมาละที่คุณชายสวิตส่งข่าวแม่ค้าป่าซางมาแล้วนะฮะถูกหวยนะฮะ6 ล้านบาทนะฮะแม่ค้าตลาดบ้านแซงป่าซางลำพูนรับรางวัลไป6 ล้านบาทครับขายกล้วยทอดปุ๋ยน้ำพริกและซื้อหวยเขินนะฮะในตลาดบ้านแซมซื้อหวยเขินว่ะยินดีด้วยกันแล้วกันนะครับซื้อหวยที่มันเหลือนะฮะก็ถูก

พี่จ้านะครับบางโตหมูกรอบนะครับนี่คือเพลงที่ขอไว้นะครับเดี๋ยวสักครู่มาเล่าข่าวกันทนายหนุ่มฮะมีข่าวขนยาอีกแล้วคุณผู้ฟังรอบนี้ขนยาใส่มะขามเปียกนะฮะหิ้วไปญี่ปุ่นคุณผู้ฟังเจ้าตัวรับหิ้วสินค้าไปญี่ปุ่นเปิดดูโอ้โหเจอยาเสพติดนะฮะรีบแจ้งตำรวจเลยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง

0: หลังจากเชษนะครับนี่คือรอพี่ก่อนตังก็ไม่ค่อยมีนะฮะซื้อหวยก็ไม่ถูกขนยาบ้าดีไหม
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังครับล่าสุดมีข่าวมาอย่างอันหนึ่งพี่นายหนุ่มนะฮะมีสาวคนหนึ่งเธอจะไปเที่ยวญี่ปุ่นมีคนฝากของไปญี่ปุ่นนะฮะปรากฏว่าเปิดดูโอ้ดีไม่เอาขึ้นเครื่องไปเจอยาไอซ์ซุกไว้ในมะขามเปียกนะไปดูข่าวแล้วกันนะฮะมีการแจ้งความนะครับของสาวคนหนึ่งนะฮะเธอบอกว่าคลิปดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วง13ที่ผ่านมานะฮะเวลาประมาณเวลาประมาณบ่าย2โมงนะฮะเขาบอกว่านางสาวพัชรนันท์นะครับการว่าตัวเองเนี่ยนะฮะทำอาชีพคือรับหิ้วสินค้าระหว่างประเทศไทยรับไปญี่ปุ่นหิ้วหมายถึงว่าซื้อสินค้านะฮะข้ามไปเอาไปใครจะฝากให้ใครก็ฝากมามีค่าขนส่งเนี่ยฮะซื้อของกินของใช้ไงฮะอาหารการกินหมดเลยนะฮะจนกระทั่งวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กหนึ่งชื่อว่าชยามินหรือว่าปายนะฮะทักแชทมาบอกว่าติดต่อให้นำสินค้าจากไทยไปส่งญี่ปุ่นนะฮะนะครับเธอว่าโอเคนะอะไรที่ส่งได้ก็มาหมดเลยบอกว่านี่เป็นมะขามเปียกค่าอย่างนะฮะก็เลยจ้างไรเดอร์นำกล่องพัสดุนะครับมาเอามาเก็บไว้ส่งมาให้นะครับในวันที่4กรกฎาคมนะฮะทีนี้วันที่7กรกฎาคมนะขณะเตรียมจัดกระเป๋าเดินทางนางสาวพัชรนันท์ได้เปิดกล่องเพื่อตรวจสอบสินค้าพบว่าอ่ะเป็นกระปุกมะขามเปียกนะมี6กระปุกนะฮะมะขามเปียกที่มันเหลวๆหน่อยที่เป็นน้ำนะฮะพบสินค้าและอื่นๆอีกมากมายรวม12รายการแต่สังเกตว่าเอ๊ะมะขามเปียกมันหนักผิดปกติเด้อปกติมันจะไม่หนักขนาดนี้กระปุกพอดีๆอะฮะก็เลยลองแงะดูนะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของก็เรียกมะขามเปียกปกตินะก็ไม่ได้สนใจเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่11กรกฎาคมคือไปญี่ปุ่นก่อนดีไม่เอาขึ้นไปด้วยเอาวางไว้ก่อนยังไม่ส่งไปทีนี้พอกลับมาไทย11กรกฎาคมนะเพราะฉะนั้นตัดสินใจนะฮะแงะดูอีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจและชัวร์ปรากฏว่าข้างในเนี่ยไปเจอยาเสพติดข้างในเป็นยาไอซ์นะฮะซุกซ่อนอยู่ภายในนะฮะมัดอย่างแน่นเลยมัดแล้วก็มัดแบบไม่ให้น้ำมันเข้าเพราะมันจะเป็นน้ำมะขามเปียกที่มันเลวเนาะเขาเอายัดไปก่อนแล้วเอามะขามเปียกเทใส่เข้าไปข้างในอีกรอบนึงนะฮะนะฮะเรียบร้อยสิฮะเตยตัดสินใจเขาแจ้งความนะฮะดีไม่ยกขึ้นไปก่อนวันนั้นก็สงสัยแล้วล่ะแต่ไม่มีเวลาตรวจเช็คดีก็เลยไม่เอาไปด้วยนะฮะพบยาไอซุกซ้อนอยู่นะครับภายในน้ำหนักประมาณ2กิโลนะฮะแบ่งเป็นก้อนละ300ถึง400กรัมนะฮะ1 2 3 4 5 6 6กระปุกนะฮะนะครับรีบแจ้งความเพื่อก็เรียกว่าเพื่อความบริสุทธิ์ใจนะฮะเจ้าที่ตำรวจก็ตรวจใช้ชุดตรวจสอบสารเสพติดเพราะว่าเป็นสารแอมเฟตามีนจึงยึดของกลางไว้ทั้งหมดเลยทีเดียวนะฮะเมื่อต้องเป็นการสอบสวนได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะรวมถึงไรเดอร์ที่เอามาส่งด้วยนะฮะพร้อมเร่งสืบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปว่าเฟซบุ๊กดังกล่าวมาจากไหนนะฮะล่าสุดตำรวจไวยิขันได้ออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง4รายนะครับเป็นชาวไทย3รายชาวเวียดนาม1รายครับคาดว่าน่าจะเป็นผู้ต้องหาร่วมขบวนการอีกประมาณ15รายนะฮะขณะนี้ชุดสืบสวนของตำรวจนะกำลังเร่งติดตามตัวอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ฟังโอ้โหนะฮะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยยาเสพติดนี่มีทุกที่ทุกทางเนาะมาหลากหลายรูปแบบซะเหลือเกินซะเหลือเกินนะฮะมีเพลงร็อก1เพลงจะเปิดให้ฟังอ่ะได้ไหมขอแบบร็อกๆเลยได้มั้ยอันนี้แบบล็อกหนักมากนะชื่อเพลงว่าเบพาพาย่านะฮะของวง Baby Metal นะฮะนี่ร็อกไม่หลังฟังดูนะฮะยินดีกับพี่อุ้ยพลังกุลนะฮะซื้อ71แล้วพี่

0: ็นการ์ตูนญี่ปุ่นเนาะว่าไหมก็ญี่ปุ่นไหมล่ะ
1: ป้าตาย
0: นะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเลยอะ Baby Metal นะฮะเออโอ้เดือดมากเพลงนี้นะฮะอะไรจะเดือดขนาดนี้ที่ครับดีเจนะฮะแหมอะไรจะเดือดขนาดนี้ส่งมาก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันละกันในช่วงเวลานี้เลยกันละกันนะครับนะเดี๋ยวให้ฟังลดจังหวะให้เบาลงเดี๋ยวจะมีเพลงเพื่อชีวิต2เพลงเอ๊ะเราเพื่อชีวิตก่อนดีฮะเอาเพื่อชีวิตก่อนไหมเนาะมานะมานีนะฮะแล้วมีละหมาดอารมณ์ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมีเพลงสากลอีกเพลงหนึ่งมีหยาดพิรุณมีแม็กเจนมานะมีเสือธนพลนะครับมีสุดท้ายก็ต้องยอมของฟิด้วยที่ขอไว้เมื่อกี้นะฮะล็อกทีละเพลงแล้วก็จะเล่าข่าวกันไปเรื่อยๆในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับนะเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องราวของไฟไหม้นะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างเลยนะครับเนาะญาติรับศพแล้วอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมีคำสอนดี

มานะมารวยอยากรวยจังเลยนะฮะเมื่อกี้บอกว่าแม่ค้ากล้วยทอดลำพูนป่าซางบ้านแซมรวยใช่ไหมฮะกองสลากพัดรวยกว่านะฮะวันนี้หนูเล็กกาก้ามาร่วมออกสลากด้วยนะครับมาร่วมเขาเรียกว่าถ่ายทอดสดด้วยนะฮะลอตเตอรี่พลัสแตก12ล้านอีกแล้วครับผู้โชคดีจากจันทบุรีครับวันนี้4โมงเย็นเมื่อกี้นะครับรางวัลที่1เนี่ยออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะเขาบอกว่ารอบนี้เนี่ยมีหนูเล็กกาก้ามาร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะฮะผู้โชคดีคนแรกนะครับคุณตะวันนะครับจากจันทบุรีถูกรางวัลทั้งหมด2ใบ12ล้านครับทันทีที่รับสายโทรศัพท์บอกว่าโอ้ยนี่เสียงคุณน็อตหรือเปล่าตกใจสิฮะเพิ่งดูไลฟ์สดเมื่อกี้นี่เองนะฮะฟังแล้วตกใจเลยเพราะว่าโทรศัพท์ไปนะฮะส่วนอีกคนนึงนะชื่อว่าคนส่วนอีกสายหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าอ๋อได้คนเดียวมีคนเดียวนะฮะโดยในส่วนของผู้โชคดีคนนี้จากในส่วนของจันทบุรีเนี่ยบอกว่าจะเอารางวัลเนี่ยไปให้ถึงบ้านเลยนะน้องจะเอารางวัลไปให้ถึงบ้านทีเดียวนะฮะก็ยินดีด้วยกันแล้วกันนะฮะนะครับนะฮะคุณหวังอยากรวยแบบมานะมานีนะฮะแต่ทำใจไปละหมาดดีกว่าพี่โอไปละหมาดดีกว่านะฮะละหมาดเสร็จแล้วเอามากินหมูกรอบกันต่อแล้วกันนะฮะชายหนุ่มวันนี้เจอครับไม่รู้จักพอบอกตัวเองเหรอฮะนึกบอกตัวเองฮะสวัสดีพี่ทิพย์ด้วยกันครับไอทิพย์มาแล้วครับละหมาดอารมณ์นะ

ละหมาดอารมณ์นะครับนี่คือเพลงที่ฝากด้วยกันฮะลมอรละหมาดอารมณ์นะจ๊ะส่งเพลงเข้ามาช่วงนี้กันละกันนะถูกใจพี่จอมไตรนะฮะยกโยกกันช่วงนี้นะครับนะถูกใจไม่ทนายหนุ่มนะฮะอาจารย์เอกอาจารย์เอกพี่โอนะฮะคุณผู้ฟังครับพี่โอตอนนี้มีดราม่าในออนไลน์เกี่ยวกับนักพากย์บอลเมื่อคืนนี้นะครับของช่องโมโนนะฮะมีคนในทวิตเตอร์เขาแชร์กันเขาบอกว่าเมื่อคืนมีการพากย์แล้วมันมีประโยคหนึ่งที่เขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจคนฟังคนดูทางบ้านนะเขาบอกว่าไม่มีนักพากย์คนหนึ่งเขาบอกว่าเล่นแบบนี้เดี๋ยวเข้าทางอาร์เจนตินาเพราะพวกเขาเล่นตุกติกเก่งกว่าเล่นแบบนี้เดี๋ยวเข้าทางอาร์เจนตินาเพราะพวกเขาเล่นตุกติกเก่งกว่านะฮะเขาบอกว่าประโยคแบบนี้คนออกมาจากปากนักพากย์หรอที่ถ่ายทอดสดนะฮะอย่างเป็นทางการบอกว่าอย่าลืมนะนักพากย์คือบรรยายเกมไม่ใช่ใส่ความรู้สึกตัวเองลงไปบอบูนะฮะน้าแมวนะฮะอันนี้ก็เป็นคนในคอมเมนต์ในโซเชียลนะฮะบางคนบอกว่ามันก็คือความจริงนะนะฮะสรุปแล้วมันยังไงจะก็ดูไม่ออกว่าไม่ใช่เป็นคนแฟนบอลโดยตรงนะฮะบางคนก็บอกว่ามีช่วงหนึ่งที่บอกว่าภาคว่าอังกฤษแกล้งล้มอีกแล้วคุณผู้ชมเนี่ยมีประโยคนี้ออกมาด้วยเหรอฮะอังกฤษแกล้งล้มอีกแล้วเมื่อคืนนี้แล้วก็ภาคว่าอาร์เจนตินาชอบเล่นตุกติกนะคุณผู้ชมนะฮะมันมีหลายประโยคคือนักภาคหลายๆคนเนี่ยเขามาจากออนไลน์หรือเปล่าฮะของโมโนมันไม่ใช่เป็นทางการนี่ก็ภาคทางทีวีช่องหลักนะมันแล้วบางทีเวลาเขาพูดอะไรออกไปมันจะเป็นเล่นไปเกิงหนึ่งนะฮะเล่นไปครึ่งหนึ่งนะครับกึ่งหนึ่งเขาเล่นหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นดราม่าเพราะคนเขาจับจ้องฟังดูกันทั่วประเทศไงก็ว่ากันไปแล้วกันเมื่อคืนนี้สุดแล้วเชียร์ทีมไหนนะฮะเมื่อคืนนี้อาร์เจนตินาก็ได้ไปเนาะในช่วงท้ายๆส่วนมากบอลเนี่ยมันจะมาช่วงท้ายๆที่มันจะแข่งกันแบบว่าแบบเต็มที่นะฮะตัวแรกๆอาจจะเล่นๆกันไปก่อนเบาๆกันไปก่อนนะฮะนี่ครับขอเพลงสากลหนึ่งเพลงกันแล้วกันนะฮะนี่ของ Oasis นะครับนี่ฝากไว้

ล้วครับนี่คือเพลงที่ขอมานะครับเพลงสากล1เพลงและกันที่ฝากไว้นะฮะทักทายยามเย็นก็แล้วกันนะจ๊ะนะฮะส่งมาในช่วงเวลานี้ก็แล้วกันนะฮะมีพี่ตัวเล็กบอกว่าเพลงปฏิมากรรมน้ำแข็งใช่หรือเปล่าครับดีเจเออใช่ไหมเป็นมันเป็นเพลงปฏิมากรรมน้ำแข็งใช่ไหมเริ่มต้นด้วยความงดงามหรือเปล่าลองช่วยฟังซิว่าใช่เพลงเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเพลงปฏิมากรรมน้ำแข็งไปก๊อปปี้มานะเออคล้ายเนาะทีมงานครับพี่เดี๋ยวทีมงานช่วยเช็คนิดนึงนะฮะนั่นก็คือพี่นันลืมชื่อเดี๋ยวก่อนลืมทีมงานช่วยเช็คหน่อยนะฮะว่าเพลงเดียวกันไหมฮะปฏิมากรรมน้ำแข็งไหมฮะเหมือนมากเลยนะเนี่ยนะฮะเริ่มต้นด้วยความงดงามจนใครต่อใครอิจฉาเลยเหมือนเนาะเหมือนบ้างไหมพี่เบิร์ดสันหลงมาเช็คหน่อยซินะฮะพี่เอ็มรันวัสีส่งภาพมาวันนี้ไปไหนมาเอ่ยส่งบรรยากาศมาเหมือนกับไปเที่ยวหรือไปชมบรรยากาศสักที่มานะครับตอนนี้อยู่ไหนนะครับพี่นะครับส่งบรรยากาศมานะครับไปไหนอย่างไรรถติดรถเยอะหรือไม่อย่างไรนะครับนะฮะส่งบรรยากาศมากันละกันครับเดี๋ยวจะเป็นค้างอยู่เพลงว่างแล้วช่วยโทรกลับของญาติพี่รุ่นเนาะเดี๋ยวเอาวันหนึ่งฉันเข้าป่าก่อนเก็บไว้นานๆของเสือธนพลนะฮะสุดท้ายก็ต้องยอมค้างอยู่วันสัก 3-4 เพลงที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับในช่วงเวลาของเย็นนี้นะฮะพี่เอ็มบอกว่าชอบแบบนี้จ้าไว้นั่งภาวนาจิตอากาศดีอ้อวันนี้พี่เอ็มอรัญวาสีนะครับบอกว่าอยากจะฝากข้อคิดดีๆนะครับจากในส่วนของหลวงปู่นะฮะหลวงพ่อสิหลวงพ่อฤาษีพระอรหันต์นะครับนะฮะมาให้ฟังด้วยแล้วกันนะฮะจากกรณีของผู้เสียชีวิตนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่ผับนะครับคนใกล้จะตายจะเห็นนิมิตต่างกันนี่คุณฟังลองฟังดูนะฮะว่าหลวงพ่อท่านว่าไงบ้างนะครับเนาะ 1. เวลาก่อนจะตายถ้าเห็นไฟกองไฟหรือดวงไฟแสดงว่าคนนั้นตรงไปนรกทันทีนะฮะพี่ต้องถามพี่หนุ่มนี่พี่หนุ่มครับเคยเห็นกองไฟไหมฮะนะครับไม่ผ่านสำนักของพญายมอันนี้เป็นความเชื่อนะครับ 2. ถ้าเห็นป่าจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเห็นป่านะจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับ3ถ้าเห็นก้อนเนื้อจะเกิดเป็นคนนะครับก้อนเนื้อแหละฮะ4ถ้าเห็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนะครับของที่เคยให้ทานหรือวัดที่เคยทำบุญพระที่เคยไหว้จะเป็นพระพุทธรูปก็ตามพระสงฆ์ก็ตามอันเป็นว่าสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้จะไปเกิดบนสวรรค์ไปสู่สุคติไปสู่เรื่องดาวดีๆอ๋อแหละฮะจริงดิเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์นะคุณผู้ฟังนะฮะคุณผู้ฟังก็เห็นไหมเวลาคนใกล้ตายคนเสียชีวิตนะฮะเขาจะพูดถึงคนที่ตายไปแล้วนะครับหรือว่าพูดถึงชื่อของคนที่ตายไปนานแล้วอะอย่างคนที่ได้เจอรู้จักนะคนเฒ่าที่รู้จักนะที่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะฮะเขาจะเรียกชื่อแบบมั่วๆฮะซึ่งชื่อแต่ละคนนี่คือคนตายหมดแล้วนะซึ่งแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือเขาชี้ไปเรื่อยบอกแน่ๆมาอยู่ข้างนอกรอแล้วนะไปเรียกมันมาซิอย่างเงี้ยสมมุตินะเรียกยายนั่นมาซิเนี่ยซึ่งคนนั้นเขาตายไปแล้วฮะเดี๋ยวอีกหนึ่งคนอยู่หน้าต่างเนี่ยไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตกใจนะถ้าเจอแบบนี้นะไม่รู้ว่าเขาบอกว่าคนที่ใกล้ตายกับคนที่เกิดใหม่ฮะคือคนที่เป็นช่วงเวลาที่จิตวิญญาณมันกำลังจะหลุดออกหรือกำลังเข้าร่างอย่างเช่นกรณีของคุณที่จะเสียชีวิตเนาะคือร่างกำลังจะดับสลายแล้ววิญญาณกำลังจะออกแล้วมันจะเป็นช่วงเชื่อมต่อระหว่างโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์แล้วเนี่ยตอนนี้เขาจะเริ่มสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าโลกของวิญญาณได้นะครับแล้วเหมือนกันฮะเด็กที่เกิดใหม่เด็กแรกคลอดสังเกตดูเขาจะร้องไห้แล้วก็อาจจะมาถึงอายุประมาณสักขวบ2ขวบ3ขวบเลยเดียวเขาว่ากันว่าเด็กก็อาจจะเห็นวิญญาณก็เป็นได้เพราะว่าเด็กก็คือวิญญาณมาก่อนนะก่อนที่เขาจะมาเกิดเขาก็เป็นวิญญาณล่องลอยนะฮะแล้วก็ได้มาเกิดในโลกมนุษย์อะไรเงี้ยนะถ้าเป็นความเชื่อนะครับอันนี้ยืนยันจริงๆว่าเด็กนี่บางครั้งวันนี้เขาเห็นอะไรแปลกๆเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นกรณีที่ดีเจเล่าให้ฟังฮะว่าเคยมีเด็กที่หมู่บ้านนะฮะที่เขาวิ่งไปสวนหลังบ้านนะครับที่เป็นสวนป่าลำไยฮะแล้วเขาไปยืนหัวเราะอยู่หลังบ้านนะทุกวันทุกเย็นเลยนะฮะเขาบอกมีคนมาเล่นด้วยทุกเย็นเลยนะฮะนั่นคือตอนเด็กนะตอนเด็กน้อยที่เขาเพิ่งหัดเดินได้เนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นพอโตขึ้นมาก็หายแล้วมองไม่เห็นแล้วนะก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะสื่อสารกับอะไรบางอย่างได้นะฮะแล้วว่าแต่คนที่เสียชีวิตไปจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะไปไหนฮะเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าเห็นกองไฟจะไปนรกนะฮะไม่ผ่านพญายมไปเลยนะเห็นป่าจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเห็นก้อนเนื้อจะเกิดเป็นคนปกตินะครับ
แต่ได้เห็นสิ่งที่เป็นบุญกุศลก็คือจะไปสู่สวรรค์นะฮะสาธุกันละกันอันนี้เป็นคำสอนนะครับที่ได้มีการนำเสนอเอาไว้นะครับในส่วนของหลวงพ่อฤาษีนะครับสาธุกันละกันนะพี่เอมรันวาสีนะวันนี้พี่เอมรันวาสีมีข้อคิดดีๆมาฝากกันนะครับนะฮะแล้วคุณฟังละฮะคิดว่าจะไปเกิดเป็นที่ไหนนะฮะทักทายยามเย็นพี่วิรุธด้วยกันละกันนะครับดีใจครับที่จังหวัดน่านฝาครึ้มนะฮะฝาครึ้มครึ้มฝาครึ้มฝนครับฟังเพลงวันนี้พร้อมทุกเพลงเลยแล้วก็เรื่องราวข่าวสารต่างๆด้วยนะครับสวัสดีด้วยกันละกันครับสวัสดีพี่โอมทุ่งสงนครศรีด้วยกันละกันทักทายยามเย็นครับพี่มโนบอกว่าคำโบราณบอกว่าเด็กมักจะมีแม่สื่อคอยดูแลนะฮะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะพี่ในช่วงเด็กอะเนาะเขาจะมีช่วงที่เขาสามารถมองเห็นอะไรบางอย่างได้นะฮะบางครั้งบางทีมันก็น่าอัศจรรย์เหมือนกันเนาะน่าอัศจรรย์เหมือนกันเรื่องพวกนี้นะครับเรามาเคลียร์เพลงที่ยังค้างอยู่ต่อดีกว่าเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าคุณผู้ฟังครับ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าวันหนึ่งที่เดินเข้าป่าครับเพลงนี้จากแม็กเจนมานะด้วยนะฮะเขาพูดถึงเรื่องของคนที่บอกว่าถ้าเจอคนใจร้ายถ้าถูกหลอกถ้าไม่ชอบคนความวุ่นวายเนี่ยก็คืออย่างที่บอกฮะศิลปินอินดี้หรือว่าแนวสไตล์บอกว่าเข้าป่าไงจะมีเยอะแยะมากมายนะคล้ายๆพี่เอ็มอันวาสีเอ๊ะไม่เชิงพี่เอ็มก็ไม่ใช่พี่เอ็มเป็นสายพุทธคล้ายๆพี่ช่างเบิร์ดสรรหาเนี่ยวันหนึ่งที่เดินเข้าป่าหรือว่าพี่รับเหมาก็คล้ายๆกันนะครับทักทายพี่หัวฟูเด็กนครด้วยบอกว่าดีเจครับวงมหาหิงเนี่ยหายไปไหนกันครับดีเจวินไม่ค่อยเห็นเลยช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงงานคอนเสิร์ตน่าจะลดนะฮะก็เลยหายหน้าจากวงการไปนะฮะมันก็จะมีช่วงขาขึ้นขาลงอะเนาะช่วงคอนเสิร์ตลดลงก็อาจจะไปพักหรือว่าอาจจะแบบหยุดยาวไปก่อนยังไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่ออกมานะฮะเพราะว่างานจ้างต่างๆมันก็จะมีเป็นช่วงๆปีๆไปเนาะนะฮะถ้าหมดงานก็คงจะแยกย้ายกันไปนะครับแล้วก็นานทีอะไรเงี้ยนะฮะพี่หงฟูบอกว่าดีเจครับเมื่อกี้เพลงเพลงฝรั่งเมื่อกี้ของโอเอซิสเนี่ยเหมือนเพลงปฏิมาคาวน้ำแข็งจริงๆนะฮะน่าจะเป็นเพลงเดียวกันนี่จะเพิ่งทราบเหมือนกันว่าน่าจะเป็นเพลงเดียวกันนะฮะงานน้อยพี่สุนทรบอกว่างานน้อยครับหน้าฝนด้วยใช่ฮะหน้าฝนฮะหน้าฝนนี่หลายๆเวทีหลายๆคอนเสิร์ตเขาจะหยุดกันเขาจะไม่ค่อยออกแสดงงานเท่าไหร่จะเก็บตัวอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยหายไปนะครับเนาะมหาหิงนะมหาหิงเขาเป็นคนจังหวัดไหนนะภาคกลางใช่ไหมนะครับอ่ะฟังเพลงกันไปตอนนี้เราเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะนะฮะเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงว่างแล้วจะโทรกลับแต่ว่าเป็นของหยาดพิรุณนะฮะหยาดพิรุณเขาจะเป็นศิลปินแนวสไตล์ตลกๆนิดนึงผู้หญิงนะฮ่าๆหน่อยหยาดพิรุณนะฮะงั้นฟังดูกันแล้วกันนะฮะสำหรับเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าว่างแล้วจะโทรกลับนะเวอร์ชันโคเวอร์แต่ออกแนวฮาๆหน่อยนะตลกๆหน่อยนะแล้วพี่สุนทรเน
1: า
0: ะ
1: ยังไง
0: แต่ลำไยไม่หยุดนะพี่นะ

ลงไบโพล่ามากนะครับเหมาะกับอูโน่ยังไม่จบนะเหมาะกับอูโน่เหล่าทองมากๆเลยนะฮะเพลงไบโพล่ามากเลยนะฮะสปะนะฮะอยู่ในเพลงเพลงเดียวกันนะฮะชื่อเพลงว่าว่างแล้วจะโทรกลับของหยาดพิรุณนะฮะหยาดพิรุณนั่นต้องเป็นคนเหนือนะใช่ไหมเป็นคนเหนือนะมาทักทายกันช่วงนี้เราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูข่าวที่น่าสนใจกันต่อนะครับถูกใจก้อยลาดพร้าว122นะฮะเพลงนี้ขอไว้ของพี่เพชรเนาะเก็บไว้นานๆของเสือธนพลเดี๋ยวมีสุดท้ายก็ต้องยอมวันนี้คิวเราแน่นมากๆเลยวันนี้เปิดแบบเต็มที่เลยนะฮะเข้าสู่ชั่วโมง5โมงเย็นกันแล้วคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นกันต่อ

เพลงเพราะจากพี่เสือธนพลนะครับชื่อเพลงว่าเก็บไว้นานๆเก็บให้นานที่สุดเลยนะฮะมีเดี๋ยวจะมีเล่าเรื่องหลอนๆให้ฟังหนึ่งเรื่องคุณฟังวันนี้มีข่าวหนึ่งแชร์ออกมานะครับเดี๋ยวจะเล่าหลอนให้ฟังแต่ว่าเพลงเมื่อกี้พี่เพชรบอกว่าฝากมอบให้กับแม่บ้านด้วยกันละกันฝากกับแม่บ้านในกันละกันบอกว่าดีเจครับรู้ไหมใครจะไปเชื่อว่าคบกันมารู้จักมาทั้ง10ปีกว่าจะได้คบหาดูใจอย่างเป็นทางการตกลงปลงใจกันกับแม่ของลูกคนใหม่อุ๊ยนะฮะก็เลยฝากเพลงเก็บไว้นานๆให้กันละกันนะครับแม่อ่ะส่งไปนะฮะตากไว้นานๆครับเก็บก่อนพี่เนี่ยเก็บเดี๋ยวฝนตกใส่นะฮะตากไว้นานๆนะครับคุณฟังเชื่อเรื่องผีไหมอ๋อและเรื่องผีแล้วดีเจมันยังไม่จบเรื่องผีนะฮะคุณฟังครับเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมามีการแชร์ข่าวมานะครับว่ามีชายคนหนึ่งเขาขับรถยนต์อยู่ดีๆนะครับเหมือนจะมีมือหรืออะไรบางอย่างมาแตะตรงไหล่เขาหันไปมองเหมือนว่าบะกามันถึงว่าเบาะหลังรถเลยนะฮะปรากฏว่าพบเป็นศพนอนอยู่เขาตกใจมากเลยแล้วใครมานอนตายรถตัวเองเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าละข่าวนี้ให้ฟังนะครับนะฟังหนึ่งเพลงก่อนสุดท้ายก็ต้องยอมครับเพลงนี้ขอมาเพลงนี้ก็เหมือนจะก๊อปปี้ทำนองมาจากเพลงสตริงเก่าเหมือนกันนะครับทุ่งทำนองของเพลงแต่ว่าเจนซีเอามาร้องนะฮะก็ก๊อปทำนองมาจากเพลงเก่าสักอย่างนะจำไม่ผิดนะฮะเคยเปิดไปครั้งหนึ่งนะสุดท้ายก็ต้องยอมครับฟิฟิล่ะฮะอ่านว่าฟิฟิหรือไฟไฟเป็นนักร้องเจนแซดเจนซีนะฮะ

นี้เลยนะฮะชื่อเพลงว่าสุดท้ายก็ต้องยอมนะครับเป็นหนึ่งเพลงเย็นๆนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับมาดูเรื่องราวหลอนๆเมื่อกี้ที่ได้เกริ่นเอาไว้นะครับว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดในโซนภาคกลางนั่นคือจังหวัดสมุทรปราการคุณผู้ฟังจะพาไปดูเรื่องหลอนๆหน่อยนะฮะไม่รู้สิจะเชื่อดิไหมเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เปิดเผยออกมาเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะฮะคุณผู้ฟังเคยขับรถยนต์แล้วรู้สึกเหมือนมีคนนั่งมาด้วยตลอดเวลาไหมครับเคยขับรถยนต์แล้วรู้สึกว่าเหมือนมีคนมานั่งอยู่เบาะหลังอยู่หรือว่าเบาะข้างๆตลอดเวลาไหม ความรู้สึกนี้อาจจะเกิดขึ้นได้กับบางคนนะครับที่อาจจะยังไงดีเพิ่งสูญเสียเสียชีวิตคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆนะครับหรืออาจจะเป็นรถมือสองอะไรอย่างนี้นะฮะเรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตำรวจสำรงใต้นะครับรับแจ้งมีคนเสียชีวิตในรถเก๋งนะฮะจอดอยู่หน้าศาลเจ้าพ่อทับสำรงริมถนนสายริมถนนรถรางสายเก่านะฮะตำบลสำรงกลางพระประแดงสมุทรปราการนะครับรีบประสานงานเจ้าที่ปอตึงไปที่เกิดเหตุนะครับที่เกิดเหตุนะพบรถเก๋งสีดำป้ายทะเบียน8469นะฮะจอดในลักษณะหันหัวรถเข้าที่ประตูรั้วของศาลเจ้านะครับจากการตรวจสอบภายในรถพบบริเวณที่เบาะหลังคนขับเนี่ยพบร่างหญิงคนหนึ่งหญิงสูงวัยด้วยนะครับอายุน่าจะ 60-70 ปีแล้วเสียชีวิตในท่านั่งพิงเบาะไม่ทราบสาเหตุนะฮะจากการตรวจสอบสภาพศพไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายนะครับคนขับนะฮะอายุ61ปีเจ้าของรถเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเองเนี่ยมีอาชีพเป็นพ่อค้าเขียงหมูในตลาดสำโรงนะครับก่อนพบศพในช่วงประมาณบ่ายนะครับหลังปิดเขียงหมูปิดร้านแล้วนะครับได้ขับรถกลับตัวเองนะกลับมาที่ห้องพักตัวเองหลังจากนั้นก็จอดรถและขึ้นไปนอนอยู่นะฮะทีนี้วันต่อมาก็เปิดเขียงหมูก็คือก็เปิดรถเข้าไปไม่ได้สนใจอะไรนะฮะจึงออกจากห้องพักมาแล้วเปิดรถเข้าไปก็ไม่ได้สังเกตอะไรนะครับแล้วขับรถไปเรื่อย

พอไปถึงเฉียงหมูปั๊บนะฮะกำลังจะปิดกำลังจะดับเครื่องนะฮะกำลังจะลงรถเอ๊ะรู้สึกแบบเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างนี้นะฮะแล้วก็เหมือนมีอะไรมาจับตรงบริเวณไหล่ตัวเองนะปั๊บตัวเองก็หันไปมองตกใจสิฮะเป็นผู้หญิงสูงวัยนอนเสียชีวิตอยู่นะฮะหลังรถเองเลยตกใจมากรีบวิ่งออกจากรถเฮ้ยใครนะใครนะฮะใครเลยฮะใครมาอยู่ในรถของตัวเองเลยฮะตอนนี้ตำรวจถามว่าอ้าวเราไม่ล็อกประตูเหรอพี่คนนี้เขาบอกว่าคนนี้เขาบอกว่าปกติไม่ล็อกรถนะตำรวจเพราะว่าคนกันเองกันเนาะคนกันเองก็คือหมายถึงว่าก็คือจอดปุ๊บก็ลงรถไปเลยเพราะว่ามันคนรู้จักกันเองไม่ได้มามีใครมาขโมยรถกับรถไม่ใช่รถใหม่อะไรเงี้ยฮะก็ตกใจนะครับเพราะว่าช่วงที่กำลังจอดรถนั่นแหละมีรู้สึกว่ามีอะไรมาจับปุ่มบ่าแล้วปุ๊บเลยรู้สึกเลยก็เลยหันไปมองฮะหันแล้วก็ตกใจเลยนะมีผู้หญิงคนนี้นอนเสียชีวิตอยู่ข้างหลังนะตัวเองก็วิ่งออกมาแล้วก็รีบแจ้งตำรวจนะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้ารู้จักคนตายด้วยส่วนรถของตัวเองนั้นแล้วเนี่ยจะไม่ล็อกประตูอย่างบอกไปนะฮะนะครับจึงไม่เคยล็อกเลยตั้งแต่นั้นมาแค่รถผู้ตายอาจจะเข้ามาแอบนอนในรถก่อนตอนที่ตัวเองเข้ากลับไปนอนนะฮะเราไม่ทราบว่ามันนั่งในรถได้ยังไงหรือป่วยหรือยังไงนะแต่รู้สึกได้คือมีคนมาสะกิดตรงหลังนะก็เลยรู้สึกตกใจนะฮะก็เลยรีบแจ้งตำรวจประมาณนี้นะมันบางครั้งบางทีมันก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้เนาะเอาจริงๆนะถ้าสมมติว่าเขาไม่เห็นไม่สนใจเขาออกไปเลยคือจบนะฮะอาจจะมีกลิ่นสภาพรถมันจะเริ่มเน่านะถ้าจอดทิ้งไว้ทั้งวันนะฮะอันนี้เขาสะกิดก่อนไงถ้าเราเชื่อว่ามีจริงนะฮะเขาสะกิดก่อนให้รู้ว่าฉันตายแล้วนะอย่างเงี้ยนะฮะวิญญาณเนี่ยเขาสามารถจะหยิบจับของได้นะครับเพราะว่าเขามีร่างในรูปแบบเขาเรียกว่ากายหยาบกายละเอียดเนาะเขาสามารถจะเปลี่ยนรูปแบบตัวเองให้สามารถหยิบจับสิ่งของได้นะครับหรือว่าทำอะไรก็ตามแต่ที่เหมือนคนได้แต่อาจจะไม่100%แต่เคลื่อนไหวสิ่งของต่างๆได้นะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะรู้สึกแบบจริงเหรอครับดีเจนะฮะนั่นแหละไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเรื่องราวพวกนี้เนาะเนี่ยโปเต้เนาะนะฮะพักหลอนๆอะไรอ่ะพักเรื่องหลอนก่อนจะกลับบ้านแล้วโปเต้บอกไว้นะฮะทำไมโปเต้กลัวผีล่ะฮะนะครับอันนี้มาไล่ฟังก็นะน่าจะถูกใจสำหรับคนสายหลอนทั้งหลายนะครับเนาะเอาละครับตอนนี้5โมงจะครึ่งกันแล้วนะไทยหนุ่มครับไทยหนุ่มเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าไอ้ไทยหนุ่มฮะเคยเจอเรื่องหลอนๆหรือเปล่าเออนะล่าสุดนี้นะครับกรุงเทพมหานครมีการสั่งปิดนะครับในส่วนของร้านเหล้านะฮะทั้งหมดเนี่ย3ร้านนะครับสั่งปิดชั่วคราวเพราะว่าไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยกรุงเทพมหานครนะครับมีคำสั่งนะครับให้ปิดร้านค้านะครับย่านพระราม1นะครับเขตปทุมวันPM อภิโอนะฮะหลังพบว่ามีการเปิดเป็นผับจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตอ๋อนี่หมายถึงว่าลงทะเบียนไว้เป็นร้านค้าแต่ว่าแอบทำเป็นร้านเหล้านะครับ2ย่านจรัญสนิทวงศ์นะฮะบางกอกน้อยนะครับให้หยุดประกอบการทันทีเป็นการชั่วคราวนะฮะหลังตรวจพบว่าเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดบอลประสบการณ์เซนดนตรีคาราโอเกะอ๋อนี่ก็ไม่ได้ขออนุญาตเหมือนกันนะครับส่วนที่3คือย่านเพชรบุรีนะราชเทวีนะฮะสั่งให้หยุดเพราะว่าลักลอบให้เปิดอย่างต่อเนื่องเคยถูกตักเตือนแล้วก็ยังเปิดอยู่นะครับก็เลยสั่งให้ปิดนะครับอ๋อสุดแล้วคือไม่ได้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยเลยไปตรวจเฉยๆว่าไม่ได้มีการลงทะเบียนว่าเป็นร้านผับร้านเหล้าเฉยๆนะครับร้านก็คงไม่ได้ลงทะเบียนนะฮะก็เลยนั่นแหละโดนปิดไปให้ไปขอใบอนุญาตอะไรให้ชัดเจนนะฮะช่วงนี้ร้านเหล้านี่คนน้อยมากนะฮะถ้าเป็นลักษณะของร้านเหล้าที่เป็นผับปิดนะครับเพราะว่าคนก็กลัวกันนะครับส่วนลักษณะของร้านเหล้าที่เปิดเนี่ยก็คือปกตินะฮะคนก็คือไปนั่งทานกันได้นะฮะยังคงปกติเพราะว่าร้านเปิดเนี่ยมันก็คือมันก็ปลอดภัยนะฮะเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆก็วิ่งหนีกันได้เนาะแต่อย่างว่าเนี่ยคนเมาฟังครับบางทีมันก็วุ่นวายนะว่ากันไปกันก็นี่ก็เป็นข่าวเดี๋ยวมาดูปลาหมอคางดำนะครับประมงระยองลุยจับปลาหมอคางดำหลังระบาด3อำเภอนะฮะเตรียมปล่อยปลากระพงไปสู้กับปลาหมอคางดำคุณผู้ฟังประมงระยองนะครับนำพื้นที่ไปตรวจสอบที่ตำบลปากน้ำระยองอำเภอเมืองนะครับหลังพบว่าการระบาดของปลาหมอคางดำเยอะมากนะครับเจ้าที่ลงไปตรวจสอบเขาบอกว่าจากการตรวจสอบลงน้ำไปเนี่ยจะเจอ100ตัวต่อ1ตารางเมตรเมตรละ1ตัวนะเมตรนึงจะมีตัว1เมตรนึงจะมีตัว1ในแม่น้ำนะครับใน3อำเภออำเภอเมืองระยองอำเภอบ้านฉางอำเภอแกรงนะครับก็จะมีการปล่อยก็จะมีการกำจัดปลาหมอคางดำเขาจะเอาปลาหมอเนี่ยไปทำเป็นน้ำปลานะฮะเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพของเรือนจำของจังหวัดระยองจะเอาปลาเหล่านี้มาทำเป็นน้ำปลานะครับก็เป็นการสร้างอาชีพให้กับคนผู้ที่เป็นต้องขังด้วยนะครับนะแล้วก็จะเอาปลากระพงลูกปลากระพงปล่อยลงไปเพื่อสู้กันนะฮะเพราะปลาหมอคางดำเนี่ยมันจะกัดกินปลาเล็กปลาน้อยแล้วก็กุ้งต่างๆด้วยนะฮะดุร้ายนะฮะพี่หนุ่มว่าดีเจครับไม่เคยครับอยากเจอถ้าอยากเจอพี่ต้องทำบุญก่อนครับพี่ผี
รือว่าวิญญาณสัมภเวสีเขาจะเข้าใกล้คนที่มีบุญที่มีออร่านะครับเขาจะไม่เข้าใกล้คนบาปเหมือนทนายหนุ่มนะฮะอุ้ยแรงมากดีเจนะฮะใครที่ตอแหลทนายเนี่ยเขาจะไม่เข้าใกล้นะครับเพราะว่าไม่มีรังสีนะฮะเขาจะเข้าหาคนที่มีออร่ามีแสงมีรังสีแล้วก็เหมือนจะมีบุญขอบุญได้อะเพราะว่าสัมภเวสีหรือผีก็คือวิญญาณที่เร่ร่อนที่เขาไม่สามารถจะไปเกิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเดียวนะครับที่เขาจะสามารถที่จะขอให้ช่วยเหลือได้คือการขอบุญอย่างที่ดิเจเคยเล่าให้ฟังนะฮะดิเจชอบดูรายการผีที่เขาไปไลฟ์สดในช่องต่างๆของยูทูบเบอร์เนาะซึ่งก็มีทั้งจริงทั้งปลอมฮะทั้งต่างชาติทั้งไทยโดยมากมันจะปลอมกันเอาคนมาแต่งตัวเป็นผีมาเดินกันแต่ว่าในปลอมๆ10-20ช่องมันจะมีของจริงอยู่สัก 2-3 ช่องที่เขาไปเดินแล้วเขาไม่ปลอมจริงๆนะฮะที่เราจะเลือกดูนะฮะในทุกๆครั้งในตอนท้ายที่เขาถ่ายทำรายการเสร็จแล้วเขาจะมีการอุทิศบุญนะฮะอีทังบุญยพลังอานิสงส์อันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วเนี่ยขอมอบให้กับสัมภเวสีผีเล่ร่อนขอให้มารับบุญด้วยเธอเอกว่ากันไปสักพักมันจะมาละมันจะมีพกเสียงก็แก๊กมาละในรายการที่เขาถ่ายทอดสดไม่งั้นก็เป็นประเภทเงาดำเดินผ่านแวบๆเนี่ยซึ่งเจอบ่อยมากคือเขามาแสดงตัวว่าเขาได้รับบุญแล้วนะหรือเขามารับบุญแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งก็จะชอบมากยูทูบเบอร์บางคนที่เขาเป็นสายบุญนะฮะที่เขาทำบุญด้วยอย่างบางคนเนี่ยเวลาถ่ายรายการเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาอุทิศบุญเสร็จแล้วนะอีกวันสองวันเขาไปถวายเขาไปเลี้ยงปลาอะไรนะปลาช้าเขาไปทำบุญใหญ่เขามีแบบนี้ด้วยแล้วผีเขาจะตามประเภทเนี่ยถ้าเราเชื่อว่ามีจริงนะฮะเขาจะตามคนประเภทเนี่ยคนที่ทำบุญคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีส่วนใครที่เป็นสายวกเวกวายเป็นคนที่ไม่เคยทำบุญหรือว่าเป็นคนที่ดูแล้วไม่น่าเข้าหาเนี่ยผีก็จะไม่ตามเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยที่หลายๆบุคคลที่ไม่เคยเจอผีเลยเพราะอะไรหนึ่งเราไม่มีจิตใจโอ้มารีเราไม่ทำบุญเราไม่นึกถึงเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ตามเหมือนสัตว์เหมือนหมาเหมือนแมวอะนะครับใครที่รักหมารักแมวสังเกตดูหมาแมวตามนะใช่ไหมครับแต่ใครที่ไม่ชอบหมาแมวนะแค่เดินมาหมามันเห่าทันทีแล้วมันก็เดินหนีหายไปเลยถ้าเราเดินไปปั๊บมันเดินหลบเลยเหมือนการผีก็เหมือนหมาเหมือนแมวนะเขาจะเข้าหาคนที่จิตใจดีเขาไม่ได้น่ากลัวผีไม่ได้น่ากลัวเลยนะครับวิญญาณผีสัมภเวสีไม่ได้น่ากลัวเลยนะฮะเขาเป็นคนที่รอไปเกิดนะครับมาขอบุญกับเราเพราะงั้นก็เราก็แผ่เมตตาไปจบจือนะครับเนาะพี่เอ็มเนาะสาธุจ้าพี่เอ็มบอกว่าจริงครับดีเจนี่อันนี้เป็นข้อมูลที่พี่เอ็มให้มานะนะจากคำสอนของพระแต่ละรูปแต่ละท่านที่ได้บอกกล่าวไว้แล้วก็เป็นความจริงตามนี้เลยนะครับเนาะนะฮะรู้ป่ะล่ะฮะอยากเจอผีไหมถ้าอยากเจอผีต้องทำเท่าตัวเองให้มีบุญนะมันจะได้มีออร่าในตัวเองนะฮะทนายหนุ่มไม่มีบุญมีแต่บาปอย่างเดียวใช่ครับมีแต่บาปอย่างเดียวพี่โอ้นะฮะมานี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงเย็นนี้คอยหนึ่งเพลงไหมเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการกันนะครับนะฮะพี่ฟูว่าเมื่อกี้เพลงของใครนะครับที่ส่งให้ดูที่พี่ฟูลองไปเสิร์ชหาซิเพลงนี้เป็นเพลงมันเพลงอะไรที่ได้เจอว่าเสียงเหมือนเพลงเก่ายุค90เมื่อกี้สุดท้ายก็ต้องยอมลองไปเสิร์ชหาดูซิมันเป็นเพลงของใครนะมันไม่เหมือนทำนองเพลงยุค90ของใครนะฮะ เอาละครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราเปิดอีกสักเพลงดีกว่าไหมในช่วงท้ายรายการนะครับตอนเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงท้ายนะออร่านะวิญญาณออร่า

หลังเพราะจากพี่ป้าจากไม่ใช่สิจากในส่วนของเอบิโนมอลนะครับที่ขอด้วยกันละกันส่วนเพลงที่มีชื่อว่าใจน้อยนะฮะส่งมานะครับทักทายลุงแป๊ะอยู่เปล่าลุงแป๊ะหลับยังครับเมื่อกี้ลุงแป๊ะขอมาหนึ่งเพลงยังไม่ได้ฟังอยู่ไหมฮะถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งถ้ามาอยู่จะข้ามแล้วเด้อนะฮะ พี่เอกนรินทร์1978บอกว่าดีใจครับรอเพลงสุดท้ายท้ายสุดรายการนะฮะอยากฟังที่ว่าการของพี่ป้าวันนี้ทำไมมาช้าพี่ฮะไปไหนมาฮะ คุณผู้ฟังครับมีข่าวมาเตือนภัยกันหน่อยแล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องราวของคนที่ไปโรงพยาบาลแล้วก็ชอบเอากระเป๋าวางทิ้งไว้คุณฟังล่าสุดมีข่าวออกมาว่าถูกขโมยทองและเงินสดกว่า 300,000 ป๊าดโทษๆนะฮะมีหญิงคนหนึ่งวัย63ปีนะครับไปเข้าโรงพยาบาลนะครับก็ปรากฏว่าเอากระเป๋าไว้ด้วยนะมีอาการหอบหืดชื่อคุณสมปองอายุ63ปีเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับถูกคนร้ายลักขโมยกระเป๋าสะพายขณะนอนโรงพยาบาลในอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าทรัพย์สินข้างในได้มีสร้อยคอทองคำ2บาทพร้อมพระหลวงปู่เลี่ยมหลวงปู่เงินเลี่ยมนาคนะครับ1องค์นะครับ 1,000 บาทสร้อยข้อมือทองคำ2บาทเงินสด 25,000 โทรศัพท์มือถือ1เครื่องอ๋อเหมือนว่ารวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ยประมาณ 300,000 แม้จะแจ้งความไว้แล้วแต่คดีไม่คืบหน้านะครับคุณสมปองเล่าให้ฟังว่ามีโรคหอบหืดครับแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลนะฮะปรากฏว่ากระเป๋าต่างๆวางไปนอนพักอยู่หลับไปปรากฏว่าตื่นมาเอ้าของหายนะฮะรีบแจ้งเจ้าที่ติดตามจากกล้องวงจรปิดมีชายคนหนึ่งนะใส่ชุดดำปิดหน้าปิดตามาดึงกระเป๋าไปมาแอบหยิบกระเป๋าไปตอนโรงพยาบาลแจ้งไว้ที่ตำรวจพรภาค4แล้วได้ติดตามตัวกระเป๋าของคุณป้าเนี่ยนะไปวางไว้ที่ห้องน้ำข้าวของไปหมดแล้วเหลือแต่กระเป๋าเฉยๆนะครับคนร้ายอายุประมาณสัก 40-50 ปีเดินเข้ามาสำรวจตามเตียงผู้ป่วยก่อนหยิบกระเป๋าผู้เสียหายลงไปตอนนี้เจ้าที่ตำรวจกำลังเร่งติดตามจากกล้องวงจรปิดอยู่นะฮะโจรนี่มีทุกประเภททุกแบบเนาะอย่างเชียงใหม่เมื่อก็แล้วฮะคุณฟังฮะเขาไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะของรถไฟฮะตอนนี้เขารีโนเวทใหม่นะถ้าใครอยู่เชียงใหม่เนี่ยมันจะมีรถส่วนรถไฟตรงข้ามมาก่อนลกลางมากน่ากลัวมากคือถ่ายรายการผีได้เลยเมื่อก่อนนะ จริงมีคนตายด้วยนะที่ส่วนรถไฟนะฮะแล้วทีนี้เขารีโนเวทใหม่เขาปรับใหม่โอ้โหตอนนี้สวยงามนะคนเยอะเลยไปออกกำลังกายกันวิ่งกันเต็มเลยพี่เลิฟไม่เคยผ่านใช่ไหมพี่เลิฟเคยผ่านป่ะส่วนรถไฟอะฮะตรงข้ามสายรถไฟน่ะคนเยอะมากนะฮะพี่เลิฟไม่ได้อยู่โซนนี้นะฮะก็ปรากฏว่ามีคนเอาของเขาไปไล่งัดไอ้เบาะรถมอเตอร์ไซค์อะได้โทรศัพท์ได้อะไรไปนะฮะพวกนี้มันทุกอย่างจริงอันนี้ก็ฝากเตือนภัยกันด้วยกันละกันนะฮะทักทายน้องคณิตศรกันละกันนะครับเซลฟี่มาให้ดูกับพี่เพชรด้วยนะครับอ่ะมางั้นจะปิดท้ายเลยไหมปิดท้ายกับเพลงที่ฝากมาในค่ำในเย็นนี้เลยกันละกันนะฮะ

าแล้วครับเดี๋ยวปิดท้ายกันดีกว่านะฮะพี่เพชรส่งข่าวมาเรื่องนายกนะปิดท้ายกับเพลงของพี่ป้างนครินทร์ใช่ไหมที่ว่าการอำเภอใช่ไหมฮะอ่ะงั้นปิดท้ายแล้วกันกับเพลงนี้แล้วเนาะขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันนะครับอยากได้เนี่ยเบอร์สวยเบอร์มงคลโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ศูนย์บริการ True Detect มีเลยกันเพียบทีเดียวนะฮะฝากเลยกันฮะย่ำปูม้าจัดยอดช่วงนี้ที่เชียงใหม่อย่าลืมไปทานกันนะครับทานครบ 1,200 ต่อโต๊ะหายกันออกมาไป 4-5 คนนี่นะรับไปเลยร่มสวยๆนะฮะใบคันใหญ่ๆนะครับ1คันเลย1คันเลยนะฮะสวยๆสีแดงมีโลโก้ย่ำปูม้าติดอยู่นะฮะย่ำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงสิ้นเดือนเลยฮะเฉพาะสาขาหลักนะถ้าเป็นแฟนชายจะไม่มีร่มให้มาทานที่สาขาหลักที่7ยอดช่างเคียนกันละกันครับกับร่มยามปูมาแล้วก็อย่าลืมร้านเจ้ายาข้าวต้มบาทเดียว2สาขาด้วยกันละกันนะครับสาขาแยกหลุยส์กำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าโครงการเชียงใหม่บิ๊กซีเดอะพาร์คนะฮะก่อนที่จะไปทานสั่งหมูกรอบมา2จานอร่อยมากนะฮะหมูกรอบไปนั่งทานกันได้แล้วกันที่นี่หมูหมึกกุ้งครบเลยเมนูผักต่างๆจัดให้เต็มที่เลยนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายเย็นนี้สวัสดีครับ

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

Thai Radio ทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะคุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ออนไลน์ Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio คุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด

พลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio เพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่0844

ออนไลน์ Thailand ติดตามขอทุกเพลงพล็อตได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862เพลงเพลาะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio

ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงพร้อมที่คุณชอบได้ที่ LINE ID FM 975คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: ักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาค่ำคืนนี้กับดีเจวินที่ BP Radio นะครับทักทายคือวันนี้ครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีสีส้มนะฮะวันนี้วันหวยออกวันนี้ใครถูกหวยบ้างเอ่ยนะต้องถามอย่างนี้ใครถูกหวยบ้างนะฮะใครถูกหวยรับประทานบ้างยังดีกว่าไหมใครถูกหวยรับประทานบ้างนะฮะทักทายทางบุญทริกด้วย FM 90 MHz นะครับ KSN Radio ที่อำเภอบุญทริกอุบลราชธานีด้วยครับบุญทริกเดี๋ยวดมน่าจะรวยนะครับทักทายกันได้ทางฝั่งลาวด้วยนะฮะวันนี้วันพฤหัสกันแล้วนะฮะหลังจากหวยออกไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จบไปมีคนถูกไหมเนี่ยเมื่อกี้ตอนจัดรายการตอน4โมงมีคนถูกเยอะอยู่นะแฟนรายการ BP Radio เนี่ยมีหลายคนอยู่เหมือนกันนะนะฮะพี่โอมาแล้วพี่โอส่งข่าวมาแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวคุยกันเรื่องนี้นะฮะไหนใครมาถึงแล้วทักทายกันได้กันละกันนะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันคืนนี้เลยนะครับใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้ YouTube นะครับใหญ่น้ำอุบลคนโก้นะครับม้าคุงนะฮะออยลี่นะครับอะมาถึงแล้วทักทายกันได้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันในคืนนี้เลยนะครับน้าบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจขอเพลงเขาเป็นใครนะคะเขาเป็นใครนะคะวะเพลงไม่ได้ฟังนานมากเลยนะสวัสดีพีเอ็มอรัญวาสีด้วยกันละกันนะฮะส่งลิงก์เพลงเข้ามาแล้วแสดงว่ามาแล้วนะฮะแล้วล่ะเดี๋ยวเราเปิดเพลงรอคนฟังยูทูบกันก่อนนะวันนี้พี่เอ็มอยากฟังเพลงไถ่เธอขึ้นมาในเวอร์ชันคอนเสิร์ตใช่ไหมฮะในเวอร์ชันคอนเสิร์ตร้องสดใช่ไหมเห็นส่งลิงก์เข้ามานะครับมาอยากฟังเพลงไหนฝากมาวันนี้มาไวฮะดีเจแล้วแต่อารมณ์ดีเจครับวันไหนเข้ามาไวก็มาโลบก่อนเลยวันไหนมาช้าก็ตามนั้นวันไหนมาไวก็เปิดไมค์เลยจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะนะฮะวันไหนมาไวก็สามทุ่มครึ่งก็มาเลยวันไหนมาช้าก็สี่ทุ่มอย่างนี้แล้วกันนะจะได้ไม่เหงากันนะฮะมาถึงแล้วก็เปิดสายเลยนะอ่ะมีสายเข้ามาแล้วอ่ะเอาไงดีเปิดสายเลยไหมมีสายเข้ามาแล้วอ่ะมารับสายกันดีกว่านะนะครับสวัสดีครับเนตตี
1: ้สวัสดีเจ้าไอ้เพลงนี้ขอเพล
0: ง
1: ส
0: อง
1: รักลมเป็นทิศของวิแอร์เจ้า
0: สองรักลมเป็นทิศเนาะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะ
1: พี่แจ้งไหมไอ้วินฝนตกก่อนตกไง
0: วันนี้ปะตกนะฮะวันนี้ไม่ตกนะอากาศแบบเย็นๆสบายกาดีแล้วเหรอสบายดีเนาะเย็นๆโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังเน
1: า
0: ะนะครับสวัสดีครับนัตตี้นะฮะแม่สายแม่จันเชียงรายนะครับเนาะมาตอกนะเจ้านะฮะฝนไม่ตกนะฮะมาดูข้อความที่คุณฟังส่งมาดีกว่าคืนนี้มีเพลงอะไรกันบ้างนะครับที่เข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับถ้าหลายๆพื้นที่กำลังฟังกันอยู่นะฮะจะอยู่ในเชียงใหม่ที่นี่หรือว่าจะอยู่ที่จังหวัดไหนก็ตามแต่เซฮายกันได้เลยนะครับฮัลโหลสวัสดี123
2: ขอไว
0: ้ฮัลโหลได้ยินไหมขอเพลงอะไร
2: ใหม่ก็รักค่ะ
0: เพลงประจำตัวเนาะใช่ไหมได้เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังฝนตกไหมแถวบ้านนะ
2: ตกแล้วหยุดแล้วค่ะ
0: ดีแล้วงานเย็นสดชื่นดีเนาะ
2: บรรยากาศน่ากินดีไง
0: นั่งชิลไป
2: เรื่อยๆค่ะรอดีเจไงค่ะ
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: จ้าสวัสดีครับโดเรมอนบีบีนะฮะทักทายเข้ามานะฮะสามทุ่มครึ่งนะครับมีพี่ฮกหลงฮงซูพีเอ็มบอกว่าวันนี้ขอเพลงไถ่เธอขึ้นมาของปูพงษ์สิทธิ์ในเวอร์ชันร้องสดนะครับแล้วก็มาคงก็ส่งเอสเวนมาแล้วเหมือนกันนะฮะละมาพี่โอนะครับมาถึงแล้วเรียบร้อยแล้วพี่โอก็มาแล้วเหมือนกันในช่วงนี้วันนี้พี่เอ็มไม่ไปไหนเหรอฮะคนแรกก็นอต่อเลยนอต่อเนตตี้เลยนะวันนี้เปิดก่อนเลยนะฮะสวัสดีแม่น้องโดมอนโดมินะฮะทักทายเด็กอะไรกันอ๋อนี่ไงบีบีใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมบีบีที่โทรศัพท์มาใช่ไหมบีบีอ๋อลูกผู้ชายหน้าเหมือนพ่อนะฮะดีเจก็แซวแรงนะฮะก็เห็นภาพโปรไฟล์นะครับในไลน์นะเห็นลงภาพลูกๆนะฮะก็เลยทักทายนะฮะพี่บอยศรีราชาว่าสวัสดีรอบตึกครับดีเจทำโอทีอยู่ครับดีเลยพี่ทำโอทีถึงกี่โมงพี่ฮะทำถึงกี่โมงเอ่ยแล้วเลิกกี่โมงเที่ยงคืนหรอหรือว่าทำจนสว่างเลยต้องถามมันก่อนนะครับโซจูโซจึงนะฮะมาทักทายกันได้นะครับมาเนี่ยพี่เสกระยองนะฮะสวัสดีครับดีเจขอเพลงหนึ่งเดียวของฉันของซูดิฟูด้วยนะครับนานๆทีจะว่างครับงานรัดตัวใช่ไหมพี่ดีแล้วพี่งานเยอะเงินเยอะพี่งานเยอะก็เงินเยอะไงข้อดีของมันนะเคยเห็นพ่อเหรออาก็หน้าไม่เหมือนแม่ก็เหมือนพ่อไง อามาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนเซตแรกนะฮะสวัสดีพี่สุเมธด้วยกันละกันนะครับสวัสดีครับพี่ดีเจขอเพลงก้าวเดียวของวงเอาก็ละกันนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้ฟังนะฮะอยู่ห่างกันก้าวเดียวเหมือนไกลแสนไกลนะฮะงั้นเดี๋ยวเราเปิดเพลงเซตแรกกันก่อนเมื่อกี้ที่ฝากไว้จากเนตตี้เนาะเอาเดี๋ยวนะอะไรเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนนะตึงตึงตึงตึงตึงเดี๋ยวก่อนนะ

0: ลมเปลี่ยนทิศใช่ไหมเมื่อกี้ลมเปลี่ยนทิศกับใหม่ๆก็รักเนาะมา
1: ลมเปลี่ยนทิศลมเปลี่ยนทิศ
0: นี่เสิร์ชหาเลยนะฮะในคอมเลยเพราะว่าเป็นรายการสดแล้วก็ต้องหาเพลงกันสดๆเลยนะฮะมาลมเปลี่ยนทิศนะฮะเอ๊ะมันมีเวอร์ชันร้องสดไหมฮะนะคือที่เปิดเวอร์ชันไม่เพราะว่าเรากลัวลิขสิทธิ์จอมันดับเฉยๆเพราะ YouTube หลังๆไม่ได้จอดับบ่อยนะฮะเอาเวอร์ชันคอนเสิร์ตก็ได้มาคอนเสิร์ตก็ได้มาเซนเหรอฮะ

เพลงว่าลมเปลี่ยนทิศนะฮะนี่เป็นเวอร์ชันของพี่เจ๋งร้องเอาไว้นะฮะพี่เจ๋งที่ล่าสุดที่เพิ่งตกเวทีไปใช่ไหมพี่โอ้เพิ่งตกเวทีไปเพราะตัวเขาใหญ่ไงกระโดดบนเวทีพอกระโดดปั๊บแล้วก็ปังไปเลยนะครับเรามาคุยกันคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะตอนนี้สามทุ่มกับอีก44 นาที YouTube มากันหรือยังพวกไบโพล่าทั้งหลาย YouTube นะครับนะเมื่อกี้พี่เอ็มไม่ใช่พี่เอ็มสิวันนี้พี่เอ็มรันมาสิว่าขอเพลงไปแล้วจ้า2 เพลงเพลงไทยเธอขึ้นมาเวอร์ชันร้องสดนะครับแล้วก็เพลงหลวงพ่อกล้วยได้เลยเปิดให้ฟังวันนี้พี่เอ็มมาไวดีเจมาไวด้วยแหละวันไหนมาไวก็จะมาเปิดสายกันก่อนจะมาเปิดไมค์กันก่อนในช่วงเวลาของประมาณสัก3 ทุ่มครึ่งเนาะ3 ทุ่มกว่าถ้ามาช้าก็4 ทุ่มก็ประมาณนี้ก็อยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้นะครับหลายคนทำงานกลางคืนเนาะปฏิบัติหน้าที่บางคนก็ขับรถกันอยู่นะฮะคนส่วนมากจะนั่งดื่มนั่งชิลกันอยู่วันนี้ถ้าถูกหวยนี่หลายคนก็คงจะได้เลยนะได้เงินถุงเงินถังนะฮะในเรื่องหวยนะฮะน้าบอกว่าฝนตกไปปล่อยที่วนหนอฝนตกไปปล่อยนะฮะฝนตกไปปล่อยก็ดีนะฮะจะได้ไม่ร้อนไงจะได้ไม่ร้อนไงอากาศสบายครับเดี๋ยวขอเช็คเรดาร์ตัวอากาศนิดนึงตอนนี้นะครับเวลานี้มีฝนฟ้าตกที่จังหวัดไหนบ้างนะครับอุบลฝนตกหรอก็ดีจะได้ชุ่มฉ่ำกันบางคนบอกว่าอากาศแบบนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับการแบบนอนพักผ่อนจังเลยนอนฟังเพลงไปชิลๆสบายๆอย่างเนาะในวันที่หลายคนทำงานมาแล้วเหนื่อยนะครับจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องหลับก็ได้นะคุณฟังฮะหมายถึงว่าในช่วงเวลาการทำงานนั่งหลับตานิดนึงร่างกายก็ได้พักผ่อนละบางคนนี่หลับเอาเป็นอดตายทีเดียวใช่ไหมฮะได้นั่งอย่างดีเจวินเนี่ยเป็นคนที่แบบจัดรายการหลายรอบเนาะก็จะใช้วิธีการนั่งหลับตานะครับแล้วก็อาจจะพิงสักพักนึงไม่จำเป็นจะต้องหลับลึกเลยก็ได้ถ้าหลับลึกตื่นมาปั๊บเนี่ยมันจะไม่สดชื่นนะมันต้องหลับยาวไปเลยนะฮะตอนนี้นะฮะที่อุบลเนี่ยนะฮะพบกลุ่มฝนกำลังตกอยู่นะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีหลายอำเภอทีเดียวนะครับทั้งในส่วนของโขงเจียมสีเมืองใหม่นะครับปากเซกำลังตกอยู่ตอนนี้นะครับตัวเมืองปากเซพลทองนะฮะก็กำลังตกอยู่เหมือนกันนะฮะณตรงนั้นนะครับแล้วก็บุญทริกนะฮะโซนนี้ก็ตกอยู่นะครับบุญทริกเดชอุดมนะจันหลวงแล้วก็โซนของอันนี้อะไรอ่ะสุขุมาใช่ไหมก็ตกอยู่นะครับนะฮะก็ตกอยู่ทางฝั่งประเทศลาวนะฮะก็ถือว่าฝนฟ้าอยู่ในโซนของลาวใต้นะฮะแล้วก็ลากยาวข้ามไปนู่นนะอัตปือนะฮะตกเยอะเลยทีเดียวในโซนนั้นนะครับนะมันอยู่ที่กลุ่มฝนนะฮะว่าอยู่โซนไหนแต่พอเข้าไปเขตพนมเปญตกเยอะนะพนมเปญเขมรตัวนี้ตกเยอะเลยนะฮะภาคตะวันออกนะครับโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์อันนี้เป็นเวียดนามเนาะนะฮะก็ตกเยอะเลยนะครับรายงานบรรยากาศมาโซนกรุงเทพมหานครนะฮะตอนนี้มีโซนของสมุทรปราการสมุทรสาครฉะเชิงเทราตกอยู่นะครับชลบุรีด้วยอ่ะชลบุรีตัวเมืองก็ตกอยู่เหมือนกันนะครับที่ขึ้นมาในเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะส่วนภาคเหนือไม่มีนะครับอีสานที่อื่นไม่มีภาคใต้นี่มีที่หาดใหญ่นะฮะหาดใหญ่สงขลาก็กำลังตกอยู่สะบ้าย้อยตกหนักเลยนะครับตัวเมืองหาดใหญ่ฟ้าร้องปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บนะฮะอำเภอจันนะตกเยอะเลยนะครับแล้วข้ามฝั่งไปทางมาเลเซียเลยก็ตกเยอะเลยทีเดียวคุณฟังฮะนะครับนี่ก็เป็นรายงานอากาศณเวลานี้นะตอน3 ทุ่มกว่าคืนนี้เลยครับนะเพียงบอกว่าวันนี้นั่งสมาธิภาวนาดูลมหายใจเข้าออกพุทโธเลยครับดีเจสาธุนะฮะพี่เอ็มนี่จะเป็นคนหนึ่งที่ปฏิบัติทำเสมอเพราะเป็นช่วงของวันพระต่างๆเนาะนี่แม่ต้องโดมอนบอกว่าทำงานไม่ไหวฟังดีเจไปเพลินๆกันละกันเนาะจะได้เพลินๆเตือนใจเดียวทำงานหรือทำอะไรเห็นมีขวดลิเจนซี่วางอยู่ทำงานหรือกินเหล้าฮะบีบีสวัสดีจ้าพี่วินขาขอเพลงเป็นอะไรเป็นเพราะอะไรขอฟังเพลงเพราะเสียงดีเจเพราะๆนะจ๊ะวันนี้หมด energy เลยทีเดียวอ๋อวันนี้หมด energy หมดพลังงานก็ต้องเติมพลังงานกันสักหน่อยเนาะนะฮะน้ำบอกว่านึกว่าน้ำโกหกเหรออ่าไม่ไม่ได้โกหกแค่พูดให้ฟังเฉยๆอ่ามาใหม่ๆก็รักนะมาเอาเป็นเวอร์ชันร้องสดแล้วกันเนาะนะเพียรลงกรบอกว่าสวัสดีครับอยากฟังซิลิฟูพ่อแม่ลูกหน่อยครับโดนบังหลอกนึกว่าจะคัมแบ็คแต่ชวนเที่ยวแต่ชวนเที่ยวทั่วเฉยเลยครับดีเจโดนบังหลอกนึกว่าจะคัมแบ็คหมายนึกว่าจะกลับมาร้องเพลงนี่แหละเพเรื่องของซิลิฟูเดี๋ยวจะไปวิเคราะห์ไปแล้วเดี๋ยววิเคราะห์อีกรอบก็ได้เรื่องของบังโตซิลิฟูนะเดี๋ยวสักครู่วิเคราะห์อีกรอบหนึ่งนะ

0: ใหม่ๆก็รักใหม่ๆก็ดีคนเราในตอนแรกตอนใหม่ๆมันก็ดีแบบนี้แหละแต่พอสักพักปั๊บนี่เขาเรียกว่าลายมันเริ่มออกนะออกลายมันเลยออกลายเห็นมันเริ่มมีออกลายมาออกลายมาปั๊บก็ตามที่เห็นแล้วนะฮะ หนึ่งเพลงเพราะนะครับความหมายดีจากสาวเบนพริกไทยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบสำหรับเพลงนี้นะครับอ่ะมาทักทายสายหน้าไมค์กันในช่วงเวลานี้นะฮะกับเพลงนี้คุณผู้ฟังอยากฟังกันพริกไทยพี่ไม่ใช่พี่เขมรพี่โอพริกไทยครับพริกไทย กลับไทยนะฮะพริกไงฮะพริกก็กลับไงกลับไทยนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีขอรับพี่วินไทยขอเพลงใหม่ๆลึกก็รักขอรับ
0: คุณนี่ไงคุณบีบีนี่ไงฮะไม่ใช่สิพูดผิดเขาชื่ออะไรไม่มีคนชื่อบีสองคนเดี๋ยวก่อน
1: เอ้าแล้วเขาขอเพลงทำไมขอเพลงนี้แล้วเราจะมาขอหมดอารมณ์ให้ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ย
0: คนเดียวกัน
1: ใช่แล้ว
0: เขาใช้ชื่อว่าแม่น้องโดมอนโดมิเออ
1: ลูกชายไม่ใช่ลูกชายน้องเขา
0: น้อง
1: ปากซ้ำ
0: น้องทำไมตัวเล็กจังเลยครับเพิ่งหัดเดินอยู่นะฮะ
1: น้องก็คือว่าพี่กับน้องนะเกิดต่างกันนิดนึง
0: อ๋อคือลูกหลงมาอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่เขายังไม่ได้รับสารภาพว่าเป็นลูกเขานี
0: ่โอ้ตายละ
1: น้อง
0: อันน้องก็น้องเ
1: ออแม่พี่สาวยังสวยพี่อยู่แล้วมันจะเรียกป้าไม่เรียกไม่ได้เลยจะเรียกนั่นก็ได้จะเรียกป้าจะเรียกอนุนี่นั่นก็จะต้องเรียกน้องอยู่เดี๋ยวแล้วตอนนี้น้องบีแล้วน้องหญิงบีแล้วล่ะ
0: หญิงบี
1: พี่วินไข่นครศรีเคยส่งทาโร่ให้พี่วินใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ทาโร่ที่เป็นเส้นๆพี่วินชอบกินใช่ป่ะ
0: อ่าใช่ใช่ใช่เออ
1: ใช่ผมว่าไอ้นี่น่ากินกว่าซิลิโกะสาหร่ายอ่ะน่ากินนะ
0: อ๋ออร่อยซิลิโกะนะเออครับ
1: ซิลิโกะสาหร่ายในเฟซบุ๊กมีอยู่นะ
0: อืมใช่ใช่ทำไมพี่ชอบซื้อมากินหรอ
1: ชอบซื้อให้พูดได้เฉยให้ฟังได้เฉย
0: เนี่ยเขาบอกว่าป้าเขาบอกเงี้ยบ้าหรือป้าเออเนี่ยเขาบอกว่าป
1: ้าไหนไม่ใช่ป้าแล้วน้องเรียกน้องหญิงนั่นแหละถูกแล้วมันก็ไปต้องไปแอบส่องไปแอบส่องมาแอบส่องมายิงสาวสวยปิ๊งอยู่เลย
0: จะให้ขึ้นภาพหน้าจอไหมดิขึ้นในยูทูบให้
1: ภาพเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับภาพคู่เมื่อกี้นั่นแหละ
0: ภาพของคนโทรหน้าไมค์เมื่อกี้นะฮะ
1: เหร
0: อ
1: คนเดียวกันหรือเปล่า
0: คนเดียวกันคนเดียวกันนี่
1: คนละคนเดียวกันหรือเผลอๆ
0: คนละคนละคนเดียวกันฮะ
1: ใช่คนละคนเดียวกัน
0: พากันงงกันละ
1: เขาขอเพลงให้ใครฟังอ่ะขอเพลงให้ตัวเองฟัง
0: ตัวเองฮะใหม่ๆก็รักตัวเอง
1: ถ้างั้นขอเพลงเขาฟังอีกเพลงหนึ่งขอเพลงประจำผมให้น้องเขาฟังบ้าง
0: เพลงอะไรฮะ
1: ลองฟังแลครับตอนแรกว่าจะขอหมดอารมณ์ให้นั่นแหละตอนแรกว่าจะขอหมดอารมณ์ให้เอาปรับบูธดีกว่าพูดแบบก็อารมณ์แบบว่ามีความสุขมากดีกว่าแฮปปี้มากดีกว่า
0: ได้เลยเดี๋ยวเปิดฟังไม่แซวคนอื่นเลยน้องหงลงน้องไม่แซวแล้วเหรอฮะไม่รู้มาเปล่าเนี่ย
1: มาแล้วเหรอหงลอด
0: ไม่มา
1: เลยไม่ได้กินเลยเนี่ย
0: ยังไม่เห็นเลยพี่แ
1: หมพี่สนต้องบอกพี่สนขอเสียงกระแทกแก้วบอกตั้งแบบโต๊ะแบบขาโต๊ะงอเลยนะตอนกระดกเสร็จอ่ะ
0: อย่างนั้นเลยพี่อย่างนั้นเลยฮะ
1: ตอนกระดกเสร็จอ่ะขอเสียงกระแทกแก้วแบบขาโต๊ะงอเลยนะแบบสะใจแบบขู่แบบบาดคอแบบนึกแบบว่าอารมณ์แบบโซดาบาดคอ
0: ปั้งไปเลยเน
1: า
0: ะอ
1: ย่างเงี้ยโอ้โหสุดฤทธิ์ใช่ใช่งั้นแหละแล้วพี่อ้อจับแมวขอแมวย่างหอมหอมสักชิ้นหนึ่งตามไปโอเคครับผม
0: ขอบคุณมากพี
1: ่ขอบน้ำใจยิ่งมากขอรับ
0: ครับสวัสดีครับพี่เสกร้อนเขาแซวคนขอเพลงนี้เพลงใหม่ๆก็รักเนี่ยที่ชื่อที่ใช้ชื่อว่าแม่น้องโดมอนโดมิเนี่ยนะฮะเมื่อกี้ส่งภาพมาให้ดูนะครับกำลังนั่งดื่มรีเจนซี่อยู่ว่าโอ้ตายแล้วนะฮะนี่ส่งภาพมาให้ดูนี่กำลังทำงานอยู่เธอได้หมดแล้วนะฮะอย่าดื่มเยอะนะฮะมาแล้วครับพี่สน S99นะฮะมาแล้วครับวันนี้มาพร้อมกับ S99เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังพี่ต้อนรับพี่เสกหนึ่งแก้วนี้ให้พี่เสกก่อนครับเดี๋ยวลองน้องของรถมาก่อนพี่เสกครับฟังพี่เสกเขาบอกนี่พี่สนว่าแก้วนี้ฝากไปยังพี่เสกก่อนแล้วกันนะก่อนที่น้องหงจะมานะฮะมานี่ปังปังเป่งปังนะฮะเทเข้าไปดื่มเป็นไงล่ะฮะต้องแบบนี้นะฮะแก้วนี้ฝากไปยังพี่เสกก่อนแล้วกันนะฮะน้องของน้องครับพี่เสกก็จะฝากเล่าให้หนึ่งแก้วมายังฮะสวัสดีคุณหมอนะครับสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงหน่อยครับตอบกลับนะเด้อนะของดิคิตตี้นะฮะฟังกับพี่ต้นเมืองโอ่งนะฮะพี่ต้นอิสระเมืองโอ่งครับชุมพรฝนตกตั้งแต่ตอนเช้านะฮะจัดร้านเพิ่งเสร็จเลยนะฮะจัดร้านเพิ่งเสร็จเลยใช่ไหมนี่ครับ จริงๆฟังทั้งวันตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยขอบคุณมากๆเลยฮะนี่แฟน FC ประจำเลยสำหรับพี่ต้นเมืององค์พี่หมอด้วยนะครับนะสวัสดีพี่ทงบานะฮะยังไม่หลับนะฮะทักทายทงบาด้วยกันละกันนะฮะกำลังซ่าดึกครับดีเจกับ F4 ใน F4 ในซ่าดึกเหรอฮะทำลาบทำซ่าเหรอ
2: รุ่นเนี้ยจะให้ไปแข่งกับใคร
0: โอ้ตายแล้วนะฮะ
2: เขาก็เสื่อม
0: F4 ค่อยๆกินนะ F4 นะ
2: สู้เขาอายุเหรอ
0: นี่ F4 กำลังเอ้านะจัดไปนะฮะสุดยอดนะ F4 นะเนี่ยแอปฝนกับพี่ธงบานะฮะมายังไม่หลับกันนะฮะนะมาฟังเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์ทักทายกันได้นะฮะ0840456862สองรักฉันรับไม่ไหว

0: 2รักฉันรักไม่ไหวนี่ซองโทเฟียนะครับในเวอร์ชันนี้เลยนะครับอ่ะแต่ก่อนแต่ไรเข้าใจนะครับเป็นเวอร์ชันคอนเสิร์ตที่เปิดคอนเสิร์ตเพราะว่ากลัวจอ YouTube มันจะดับเฉยๆเพราะมันจะมีลิขสิทธิ์เพลงอ่ะเนาะนะครับลงมาทั้งทายคืนนี้ใครจะฝากเพลงอะไรก็ฝากมาได้นะฮะตอนนี้ดีเจไรตังเพลงวันนี้มีพี่เอ็มอรัญวาสีนะครับฝากเพลงเพื่อชีวิตมา1เพลงนะครับเพลงอะไรนะเมื่อกี้เพลงที่มีชื่อว่าไถ่เธอขึ้นมาในเวอร์ชันร้องสดนะครับแล้วก็ขอลูกทุ่งมา1เพลงเพลงคาถาขุนแผนนะฮะหลวงพ่อกวยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับมาคุงขอ AI มาครับสงบเสงี่ยมเจียมตัวแล้วก็สิ้นสุดสักทีนะครับยายน้ำขอขาวเป็นใครนักค้าเข้ามาด้วยเดี๋ยวทยอยเปิดให้ฟังกันมาใครยังหน้าใหม่ทักทายกันมาเลยนะครับอยู่กับ True Detect ช่วงนี้ให้การสนับสนุนกันนะครับนะมาอามิสายเข้ามาละมาหน้าใหม่0840456862นะครับ0840456862โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดีเจครับขอเพลงหน่อยครับ
0: ครับผมนี่ใครก่อนบอกรายงานตัวก่อน
1: กิ่งกั้นใบครับ
0: อ้าวกิ่ง
1: ครับผม
0: กิ่งว่าไงวันนี้ขอเพลงอะไรฮะ
1: ขอเพลงคนละครึ่งครับ
0: ฮะคนละครึ่งมีด้วยเหรอเพลงนี
1: ้มีครับ
0: หรอเป็น AI ใช่ไหม
1: ครับ
0: ฝากให้กับทุกๆคนเหรอครับ
1: ฝากให้พ่อหมูครับ
0: พ่อหมู
1: คร
0: ับ พ่อหมูก็ชอบใช้คนละครึ่งเหรอครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ดีเหมือนกันแล้วทำอะไรอยู่นอนฟังนั่งพักผ่อน
1: ครับ
0: อ๋อไม่ได้ไปไหนเนาะ
1: ครับผม
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้กิ่งเราร้องเพลงเป็นไหม
1: เป็นอยู่ครับ
0: จริงดิร้องเพลงส่งกับบ้างสิต้องร้องซ่อนแอบอ่ะได้ไหม
1: คือไม่มีเวลาร้องส่งครับ
0: หรอแล้วทำงานอะไรทุกวันเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ร้านหรือทำอะไร
1: อยู่ที่ศาลายาทำงานเหล็กเก้าอยู่ครับ
0: เหล็กใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อ๋อโอเคงานเยอะเนาะ
1: คร
0: ับ เดี๋ยวเปิดให้ฟังคนละครึ่งเนาะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับน้องกิ่งนะกิ่งก้านใบนะผู้บ่าวลาวนะฮะสบายดีนะฮะน้าจังไปไหนไม่เห็นน้าจังมานะฮะมาใครจะได้ไว้ทักทายกันได้นะครับ0840456862เมื่อกี้ช่วงกลางวันคุยกันเมื่อกี้พี่โอไม่ใช่พี่โอเนาะพี่โอเขาบอกว่าดีเจเห็นข่าวดราม่าเรื่องอาจารย์เบียร์นะฮะที่เขาพูดถึงอะไรนะไม่ควรจะเยียวยานะครับในส่วนของผู้ที่ไปอยู่ในพับแล้วก็ไปตายรัฐบาลไม่ควรเยียวยาอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นดราม่านะก่อนจะดราม่าขอรับสายนี้ก่อนพี่โอมาแล้วพี่โอนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงร่อนรายงานตัวค่ะ
0: รายงานตัวจะหายไปไหนมาจ๊ะ
2: ไม่ค่อยสบายนิดหน่อยค่ะพี่วิน
0: อากาศเปลี่ยนแปลงหรือยังไง
2: อากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกค่ะ
0: อ๋อเหรอฮะแล้วเป็นไงบ้างเมื่อคืนผลบอลตรงใจเราไหม
2: ตรงใจไหมหรอก็จริงๆก็แอบดุนอังกฤษ
0: อ๋อแต่ก็จบไปแล้ว
2: พี่วินคะยืนยันนะคะน้องหงร่อนไทยผิดแค่เยอรมันคู่เดียวนะคะ
0: คู่เดียวคู่ครั้งแรกคือมันเกิน90นาทีเหรอฮะตอนนั้นน่ะใช่ไหม
2: ก็คือใช่ใช่ก็คือมาร์คคุงอ่ะให้ข้อมูลอันเป็นเท็จค่ะพี่วิน
0: เข้าสรุปนะคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จครับ
2: ฝากบอกมาร์คคุงด้วยนะคะเชียร์บอลนะคะน้องหงร่อนเชียร์แค่90นาทีนะคะ
0: ไม่ได้เทียบเกินกว่านั้นนะครับ
2: มาร์คคุงอะค่ะคงเมาไก่เนื้อค่ะพี่วิน
0: สงสัยกินเยอะไปหน่อยนะฮะ
2: ใช่เชลซีก็กากก็เลยให้ข้อมูลอันเป็นเท็จค่ะ
0: อุ้ยแรงมากเลยเชลซีก็กากเหรอฮะ
2: พี่สนคะขอ1แก้วเน้นๆชัดๆไล่ไข้หน่อยนะคะ
0: ไล่ไข้ครับวันนี้ขอเพลง
2: โอเคขอเพลง11นาฬิกาของคอปเตอร์ค่ะพี่วิน
0: ได้เลยวันนี้มีวันนี้มีไหมการแข่งขันคืนนี้
2: ไม่มีค่ะวันนี้พักค่ะ
0: วันเสาร์เนาะ
2: ก็เดี๋ยวใช่เดี๋ยวรอพวกนัดชิงชนะเลิศแล้วก็ที่3
0: พี่โอบอกว่าคู่โคลอมเบียมันราคาเสมอเล็กได้หลาย
2: ใช่มันก็เลยเจ้าๆอ่ะค่ะเจ้าอ่ะค่ะพี่วี
0: ลองพูดภาษาเหนือสิครับสวัสดีเจ้าพูดดิ
2: สวัสดีเจ้า
0: ได้อยู่
2: โอเคฝากทักทายทุกคนผู้ชายทุกคนในคืนด้วยค่ะพี่วิน
0: ได้เลยครับ
2: แต่ยังไงก็ยังปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะ
0: ที่สุดละครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่วิน
0: สวัสดีครับอ๋อไม่สบายนี่เองแล้วก็นึกว่าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่เฟิร์นว่าหมดเวลาแล้วครับดีเจหมดเวลาอะไรฮะหมดเวลานี่เหรอฮะมาละตาม FC ถามหาน้องหงร่อนไหลวัดไหลคืนแล้วไว้หายไปไม่สบายเนี่ยไม่สบายก็เลยไม่ได้ส่งเสียงนะครับเนาะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะ ขอ1แก้วไล่ไข้พี่เสกพี่สนครับเดี๋ยวก่อนดูพี่สนกันพี่สนครับขอ1แก้วนะครับแบบกระแทกกระแทกนะฮะไล่ไข้น้องหงร่อนหน่อยช่วงนี้ไข้ขึ้นไข้ขึ้นเยอะไปหน่อยต้องไล่ไข้ซะหน่อยนะฮะแหมขอหนึ่งเพลงของ Peacemaker ที่พี่วรนาถนะครับจากเด็ดอุดมอยากฟังนะครับพี่วรนาถจากเด็ดอุดมอยากฟังเพลงนี้ครับนี่คือส่วนเกินนะครับ

พลงเพราะจากพี่บอยพีชเมเกอร์นะครับเพลงที่มีชัวร์ส่วนเกินหลายๆคนก็คงจะไม่อยากเป็นส่วนเกินนะครับอยากจะเป็นส่วนดีไม่อยากจะเป็นส่วนเกินเพราะส่วนเกินแล้วมันแย่ก็ส่งมาก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยกันละกันในคืนนี้เลยนะครับมาพี่ต้นบาบอกว่าดีใจครับแอปโฟนฝากถามเรื่องผีอำมันเกิดจากอะไรครับได้เลยเดี๋ยวไลฟ์ฟังนะฮะชอบฟังเรื่องผีใช่ไหมคนฟังวีพีเรดิโอนี่ชอบฟังเรื่องผีกันนะเดี๋ยวจะไลฟ์ฟังผีอำก็จะเอาแบบวิทยาศาสตร์ด้วยเนาะแล้วก็เอาแบบทางความเชื่อด้วยกันละกันนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอย่าเพิ่งหลับนะฮะห้ามยุบเหล้าก่อนเนอะแอปโฟนนะฮะเดี๋ยวเรื่องพี่โอที่ส่งข่าวมาเรื่องจันเบียร์เดี๋ยวไลฟ์ฟังแป๊บนึงก่อนจะไปเรื่องนั้นขอเป็นส่วนเกินหลายๆคนก็คงจะไม่อยากเป็นส่วนเกินนะครับอยากจะเป็นส่วนดีไม่อยากจะเป็นส่วนเกินเพราะส่วนเกินแล้วมันแย่ก็ส่งมาก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยกันละกันในคืนนี้เลยนะครับมาพี่ตงบาบอกว่าดีใจครับแอปโฟนฝากถามเรื่องผีอำมันเกิดจากอะไรครับได้เลยเดี๋ยวไลฟ์ฟังนะฮะชอบฟังเรื่องผีใช่ไหมคนฟังวีพีเรดิโอนี่ชอบฟังเรื่องผีกันนะเดี๋ยว

ได้ยินเสียงน้องรถมาวิ่งไปหยิบ S99 มาเลยทีเดียวลงทุนเปิดขวดใหม่ทีนะฮะปัดเท่าพี่สนก็ลงทุนนะอ่ะไหนขอเสียงหน่อยสิฮะพี่สนลงทุนเปิดขวดใหม่ทีเดียวนะฮะมาขอฟังเสียงหน่อยแก้วนี้นะฮะเดี๋ยวปิดเสียงก่อนปิดเสียงเอาใหม่ๆนี่

โอ้โหนะฮะอะไรจะขนาดนี้เป็นไงได้ยินชัดเจนไหมฮะพี่สนนี่พี่สนนะตอนแรกพี่สนบอกว่าจะกินเหล้าเฉพาะวันศุกร์วันเสาร์ไม่ใช่วันศุกร์ไม่ใช่ละทุกวันนี้คือลามปามนะฮะจันทร์อังคารพุธเกือบเต็มสัปดาห์นะฮะตารางผิดพลาดหมดนะฮะตั้งแต่อกหักจากเมืองฉงชิ่งเขาแล้วนะฮะแอปโฟนนอนกลางวันแล้วครับโดนผีอ้ำโดนนอนกลางวันโดนผีอ้ำเหรอฮะโอ้ตายแล้วนะฮะพี่วรนาถบอกขอบคุณมากค่ะสำหรับเพลงคอที่เปิดให้ฟังนะฮะเดี๋ยวมาฟังเรื่องผีอำกันนะฮะสวัสดีพี่อุดีพรังกูลนะครับพี่อุดีถูกหวยแล้วฮะไหนส่งอะไรมาพี่อุดีขอดูหวยพี่อุดีก่อนนะฮะพี่อุดีซื้อ71แล้วพี่ถูกเหรอถูกใช่ไหม71ท้ายพี่ไม่สลับกล้องนะกล้องมันกลับด้านนะฮะยินดีกับพี่อุดีพรังกูลด้วยกันละกันนะครับไหนใครถูกหวยบ้างเอ่ยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาช่วงเย็นที่ผ่านมาช่วงบ่ายนะฮะถ้าถูกก็ดีครับเอาไปตังไว้ใช้เนาะเอาทางไว้ใช้นะครับมางั้นขอเพลงเพื่อชีวิต1เพลงนะครับโปเต้โปแตะมาละนะฮะมาฟังเพลงเพื่อชีวิต1เพลงฮะไทยเธอขึ้นมาครับในเวอร์ชั่นของพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์ในเวอร์ชั่นคอนเสิร์ตร้องสดกันละกันนะครับไทยเธอขึ้นมาโปเต้มาแล้วนะตะฟานมายังคนอังคารมาพี่เอ็มอันวาสีอยากฟังวันนี้นะฮะเมื่อกี้มีคนขอเพลงแก้วที่แตกไปแล้วเจ้าใช่ไหมฮะแก้วที่แตกไปแล้วนี่เพลงอะไรพี่ยังนะแก้วที่แตกไปแล้วเราจะเอาเพลงอะไรดาวจี้บอกมาเลยเดี๋ยวเปิดให้ส่งมานะครับเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเดี๋ยวมาเล่าเรื่องผีเอาไม่ฟังลองจบเพลงนี้นะครับนะเรื่องอาจารย์เบียร์ด้วยเรื่องตะเบียร์ด้วยนะฮะ

ฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับไทยเธอขึ้นมาครับกันจากพี่ปูพงศ์สิทธิ์ในเวอร์ชันร้องสดนะครับได้อารมณ์ฟิลอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันเนาะของเพลงที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยอันนี้เป็นเสียงเขาเรียกว่าฮาร์โมนิก้าน้องโปเต้เนาะดิจิวินเคยเล่นด้วยนะเคยเล่นด้วยไอตัวเนี่ยที่เป่าเนี่ยมันไม่ใช่เป่าอย่างเดียวคุณฟังมันต้องดูดด้วยนะโดเรมีฟาโซลาทีโดมันต้องดูดนะเป่าโดดูดขึ้นมาเป็นเรมีอ่ะมันทั้งเป่าทั้งดูดด้วยจะบอกให้ฟังบางคนทำให้เป็นเป่าอย่างเดียวไม่ได้นะฮะมันทั้งเป่าและทั้งดูดด้วยไอตัวเครื่องเนี่ยที่เขาเล่นดนตรีนะเขาเรียกว่าฮาร์โมนิก้ามังสักอย่างลืมไปแล้วนะฮะคือโมนิกอะไรสักอย่างนะฮะเคยเรียนตอนสมัยอยู่มัธยมนะฮะเมื่อกี้ยูทูบมาอะไรกันยังเอ่ยไปไหนกันหมดพวกยูทูบแบ็คไบโพล่าทั้งหลายบัวชมพูไปเรียกเพื่อนๆมาเร็วบัวชมพูนกแก้วสาวอุบลนะฮะไปไหนหมดเมื่อกี้แอปโฟนไม่ใช่สิเมื่อกี้กิ่งก้านใบมานะฮะมาถามมาเพื่อนไปไหนกันหมดนะฮะพวกไบโพล่ามันชอบมาดึกๆคุณผู้ฟังประมาณสัก5 ทุ่มกว่าตอนที่เราจะปิดรายการนะฮะประมาณ5 ทุ่มนี่คือมากันเต็มทีเดียวพวกคือจริงๆหรือว่าพวกที่เล่นติ๊กต็อกเล่นโซเชียลมันเป็นไบโพล่ากันไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยตอนที่เราจะจบรายการแล้วมันจะมากันนะฮะพี่บอกว่าชอบเสียงดนตรีมากๆเลยจ้าดีเจนะครับนะทักทายพี่แมนสมเกียรติด้วยนะครับบอกว่าได้งานตัวคนเงาเหงาครับขอเพลงอยู่คนเดียวครับดีเจให้กับตัวเองเผื่อจะมีใครสักคนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาอย่าเพิ่งเศร้าสิพี่ยังมีเพลงมากมายที่จะเปิดให้ฟังกันนะมาออแกนเขาเรียกว่ามาออแกนฮาร์โมนิก้าอะไรก่อนเรียกมาออแกนลืมไปเรียกมาออแกนดีเจพูดผิดครับเคยเรียนไม่ยอมเริ่มเมาแกนดิจะเป็นผู้ผิดนะพูดถึงอาการผีเข้าเมื่อกี้ที่แอฟโฟนถามมานะครับจริงๆแล้วอาการผีเข้าเนี่ยเป็นอาการที่เราคนไทยเราจะชอบใช้กันเยอะชอบพูดกันนะฮะจริงๆแล้วถ้าทำตามหลักพิเศษศาสตร์เขาไม่ใช่ว่าผีเข้านะครับมันคือสภาวะที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถขยับตัวได้นะฮะมันเป็นช่วงที่เอาอย่างนี้กันเขาเรียกว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นนะถ้าพูดนี้หลายๆคนน่าจะเข้าใจเนาะกึ่งหลับกึ่งตื่นคือหมายถึงว่าร่างกายไม่สามารถขยับหรือพูดได้ชั่วขณะในขณะที่นอนที่กำลังนอนอยู่นะครับหรือว่าเคลิ้มทางการแพทย์อธิบายว่าเป็นความผิดปกติในช่วงหลับที่สมองเนี่ยตื่นแล้วสมองตื่นแล้วแต่ร่างกายยังไม่ตื่นอย่างนี้แล้วกันเนาะสมองเราตื่นแล้วแต่ร่างกายเรายังไม่ตื่นทำให้เกิดอาการอึดอัดขยับตัวไม่ได้เราเห็นทุกอย่างนะเราเห็นห้องที่เราอยู่เห็นประตูนะฮะแล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยมันจะมีจินตนาการว่ามีผีมายืนปลายเตียงอย่างที่เราได้ฟังจากรายการผีต่างๆจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะทางวิทยาศาสตร์เขาได้มีการทดลองนะมันเป็นคล้ายๆเหมือนฝันขณะตื่นนะฮะคือสมองเราตื่นแล้วแต่ว่าอีกกึ่งนึงยังไม่ตื่นร่างกายยังขยับตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยสร้างภาพจินตนาการว่ามีผีมายืนปลายเตียงนะครับมีคนมานั่งคร่อมเนี่ยเป็นสิ่งที่ร่างกายเราสมองเรามันสั่งภาพให้มาเห็นเฉยๆแล้วพอเราหลุดมาปุ๊บก็ไม่มีอะไรละอย่างจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับผีเลยนะฮะผีทำอะไรเราไม่ได้นะครับผีทำเราอะไรเราไม่ได้แต่มันคือร่างกายที่มีปัญหาด้านสมองที่มันหลับและตื่นไม่เท่าไม่พร้อมกันอย่างนี้แล้วกันเนาะเราก็เลยเข้าใจว่าเป็นการผีอำนะฮะจริงๆไม่ใช่เพราะว่านักวิทยาศาสตร์เขามีการทดลองแล้วฮะให้คนนอนแล้วกล้องถ่ายไว้นะฮะแล้วก็จดบันทึกนะฮะมีคนที่เป็นลักษณะเดียวกันแล้วเขามีไอ้ตัวที่มันเป็นสายระยงระยางอะที่เขาแปะไว้ตรงสมองฮะเขาบอกอ๋อนี่ไงนี่ไงสมองเขาตื่นแล้วนะเขาบอกสมองเขาตื่นแล้วครึ่งละอีกครึ่งนึงยังไม่ตื่นร่างกายขยับตัวไม่ได้คือมันสามารถดูได้ด้วยคลื่นของสมองว่าสมองมีการตื่นแล้วแล้วก็สมองสั่งดวงตาให้มีการมองเห็นต่างๆแล้วแต่ร่างกายเคลื่อนตัวไม่ได้นะฮะอันนี้ไม่ได้เรื่องผีเลยไม่ต้องกลัวแอปโฟนเป็นเรื่องปกติของร่างกายทุกคนเป็นหมดเลยวิธีการแก้ไขคือ1ห้ามนอนหงายนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ความเครียดความเหนื่อยล้าถ้านอนสำคัญมากๆมากเลยนะฮะพยายามหายใจเข้าลึกๆนะครับอย่าไปนอนใส่หูฟังอย่าอะไรจากจินตนาการอะไรมากมิฉะนั้นเราก็จะฝันในทางที่ไม่ถูกต้องนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากคุณผู้ฟังโดยกันละกันครับนะฮะเอาละครับเรื่องผีเดี๋ยวเขาว่ากันช่วงดึกๆอีกหน่อยหนึ่งอย่าเพิ่งหลับกันเดี๋ยวเขาเล่ากันนะฮะพี่สนมาแล้วครับกำลังผัดคะน้าใช่ไหมฮะคะน้าหมูกรอบแล้วโอ้น่ากินจังเลยเพลงนี้กิ่งขอมาครับชื่อเพลง

หลวงพ่อกวยดีกว่าคาถาขุนแผนนะครับเดี๋ยวมาเล่าเรื่องพระเรื่องเจ้ากันสักหน่อยดีกว่านะฮะคนตื่นธรรมนะฮะพี่สมบอกว่าฟังเพลงไปด้วยกินข้าวด้วยอร่อยมากเลยวันนี้พี่สนมีคณะหมูกรอบนะดึกๆมีไข่เจียวตามมาด้วยนะฮะแม่

ฟังเมื่อไหร่ก็พร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับคาถาคุณแผนนะครับหลวงพ่อกวยอันนี้ขอไว้จากพี่เอ็มอรัญวาสีพี่เอ็มวัดดีเจครับนี่เป็นคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกันนะฮะมีพระหลวงพ่อกวยด้วยโอ้สาธุนะฮะอยู่ในกรอบพระสวยๆเลยนะฮะไหนใครมีหลวงพ่อกวยบ้างเอ่ยนะฮะนี่นะฮะพูดถึงพระพูดถึงการท่องคาถาเมื่อกี้แอปโฟนฝากถามคำถามเพิ่มเติมวัดดีเจคิดว่าจะเป็นเล่าเรื่องของการถูกผีอำใช่ไหมครับที่ตามหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าไม่ใช่ผีอำหรอกครับมันคือการที่สมองกึ่งหลับกึ่งตื่นสมองเราตื่นแล้วแต่ว่าร่างกายเรายังขยับตัวไม่ได้มันจึงทำงานไม่สัมพันธ์กันและแอปโฟนก็เลยถามว่าเอ๊ะดีเจแล้วทำไมเวลาเราท่องคาถามันถึงหลุดออกมาได้ล่ะดีเจหลายคนถามใช่ไหมว่าเอ๊ะดีเจถ้ามันไม่เกี่ยวกับผีนะแล้วเวลาท่องคาถาทำไมมันถึงหลุดล่ะแสดงว่าต้องเป็นผีแน่เลยมาอำนะฮะนะครับจริงๆแล้วนะครับคุณฟังฮะไม่ว่าเราจะท่องคาถาหรือไม่ท่องคาถาก็ตามแต่เราก็สามารถหลุดได้ถ้าสมองเราพยายามไม่ใช่ให้มันหลุดอย่างนี้จิวินเมื่อก่อนนี่จิวินก็คิดแบบแอปโฟนนั่นแหละแต่เวลาโดนผีอำก็จะท่องอรหังสัมมาเนี่ยนะปรากฏว่าหลุดบ้างไม่หลุดบ้างหลังๆมาพอได้มีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลต่างๆเนี่ยนะฮะก็ลองเปลี่ยนใหม่เวลาโดนถูกผีอำนะฮะก็จะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนว่าจะลุกแล้วฉันจะลุกแล้วจะลุกไปห้องน้ำจะลุกแล้วจะลุกแล้วสักพักลุกได้เฉยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับว่าเราจะท่องคาถาหรืออรหังสัมมาหรืออะไรไม่มีเลยนะฮะมันอยู่ที่สมองเราสั่งว่าให้ลุกสักพักมันจะวุบออกมาได้เองในอัตโนมัติในออโต้เลยเพราะว่าสมองเราพยายามสั่งให้ร่างกายของเราที่ยังไม่ตื่นนะครับปลุกให้มันตื่นขึ้นมาเพราะสมองเรามันตื่นแล้วแต่ว่าร่างกายมันยังไม่เปิดมันทำงานไม่ได้นะฮะไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นเรื่องราวของการท่องคาถาอะไรเลยกับผีมันหลุดออกไปไม่เกี่ยวแล้วฮะนะครับจริงๆผีไม่ได้กลัวพระนะฮะดิฉันบอกหลายครั้งผีไม่ได้กลัวพระนะฮะผีกลัวคำสาปแช่งอย่างเดียวเลยคำสาปแช่งด่าเขาผีไม่สามารถที่จะมีฤทธิ์ทำอะไรเราได้เลยนะครับผีก็คือเป็นวิญญาณที่ล่องลอยนะฮะเพราะลำพังตัวเขาเองเนี่ยยังไม่มีพลังงานพอที่จะปรากฏกายปรากฏร่างหรือไม่มีพลังงานพอที่จะหยิบจับสิ่งของยกมาได้เลยหรือว่าทำได้น้อยมากๆเลยยากมากที่เขาจะมาครอบงำตัวของเรานะฮะเป็นอะไรที่ไม่ได้เลยนะฮะแต่คนบอกว่าดิฉันครับแล้วผีเข้ามีจริงหรือเปล่าผีเข้ามีจริงไหมอันนี้ยังไม่สามารถบอกได้แต่ว่าที่เราเห็นตามสื่อต่างส่วนมากมันจะปลอมกันที่เขาผีเข้าแล้วอุ้ยข้ามาแล้วที่ผีลงนั่นแหละมันปลอมไม่เป็นความจริงนะฮะไม่เป็นความจริงนะถ้าเป็นลักษณะของการมาปรากฏกายให้เห็นอันนั้นเป็นความจริงนะมีความมีโอกาสไปได้สูงอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากคุณฟังด้วยเนาะนะฮะอันนี้เข้าใจแล้วนะนะก็เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เราอย่าเป็นงมงายเกินไปนะเอาวิทยาศาสตร์ทงบาว่าอ๋อครับผมเข้าใจแล้วนะเอามาไล่ฟังนะครับพี่อนุวัฒน์ดีเจวินครับใครขอเพลงหลวงพ่อกวยนะครับพี่นี่ไงนะฮะพี่อ่อนส่งภาพหลวงพ่อกวยมารูปท่าน1ใบ1นะไปขอรถได้รถ2ไปขอเงินได้เงินด้วย3ไปขอบ้านก็มีโอกาสได้บ้านและ4ไปขอเงินก็มีโอกาสได้เงินอีกจริงเหรอพี่อันถ้าเป็นตามจริงนี้ก็สาธุเลยนะพี่อันนะพี่อันนี่เป็นหนุ่มอุทัยธานีนะฮะไปหลวงพ่อกวยมานะฮะสาธุนะฮะพี่อันนะครับนะอันไม่ชนดื้อไปหรออันดื้อที่เขาชอบดื่มลีโอฮะชนดื้อไปสิเผื่อเขาได้ลีโออีกลังหนึ่งนะฮะมาคิวดีพลังกรุ๊ปว่าวันนี้เลิกงานเที่ยงคืนครับดีเจนะฮะมาว่าจะเล่าอาจารย์เบียร์ไม่เล่าอีกแล้วงั้นเปิดอีกหนึ่งเพลงมานี่ครับเมื่อกี้มาคุ้มมายังแล้วที่หมอปลายทุบอ่อนที่หมอปลาทุบสารนี่คือการแสดงใช่ไหมครับดีเจเป็นการแสดงครับเป็นการแสดงสารเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเลยวิญญาณสิงสถิตได้ไหมวิญญาณก็อยู่ได้ครับแต่ว่าส่วนมากไม่มีผลอะไรเลยนะฮะเพราะวิญญาณเขาก็เป็นพลังงานเฉยๆที่หลายคนไปฟังจาก The Shock The Ghost พี่แจ็คครับเขามาอำนะฮะแล้วก็แบบเขาทำให้แบบหมดทรัพย์ทำให้ทรัพย์สินเสียหายทำให้การธุรกิจเราย่ำแย่ผีไม่สามารถทำให้ธุรกิจย่ำแย่ได้นะครับผีทำไม่ได้นะครับผีไม่สามารถทำให้เราเกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆได้นะเพราะเขาคือพลังงานกลุ่มก้อนพลังงานเฉยๆเขาทำได้เดียวคือทำให้เราเห็นทำให้ได้ยินเสียงแค่นั้นฮะจบนะครับแค่นั้นเองไม่สามารถจะทำให้เราเจ็บป่วยอยู่ในศาลได้มั้ยอยู่ได้แต่ถ้าทุบแล้วก็มึงก็ไปนะฮะผีก็เหมือนคนที่อยู่ในบ้านร้างฮะผีจะอยู่ในบ้านร้างมันอยู่ในศาลนะฮะเป็นความเชื่อที่ผิดๆพันหมอปลาเขาเลยกล้าทุบไงเพราะเขารู้ว่ามันมีอะไรมันแค่เป็นสารเป็นรูปเหมือนหรือว่าเป็นของที่มันเขาทำเหมือนให้อยู่อาศัยเฉยๆนะฮะไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะเวลาเห็นสารเจ้าที่เอาภูมิเลยนะฮะก็อยู่ใครอยู่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะฮะนะครับเอาละครับฟังเพลงเล่ากันไปนะฮะเปิดเพลงให้ฟังกันไปนะครับนะฮะมาพี่อุดิวาวนี้เพลินๆเลิกงานเที่ยงคืนนะครับ
พี่อันบอกว่าดีใจครับใกล้อุทัยธานีอำเภออะไรครับใกล้ชัยนาทจังเลยพี่อันครับพี่อันอยู่อุทัยธานีอยู่อำเภออะไรอยู่อำเภออะไรครับใกล้ชัยนาทมากๆเลยนะครับเดี๋ยวถามพี่อันก่อนเนาะนะฮะทักทายไทม์ด้วยกันไทม์อัพสวัสดีครับธันวานะฮะกลับจากภูทับเบิกหรือยังเอ่ยไทม์ไปเที่ยวภูทับเบิกเมื่อคืนโทรศัพท์มาขอเพลงด้วยนะครับนะฮะพี่อันว่าจริงครับดีเจจริงตามนั้นเลยนะฮะออยลี่ก็มาแล้วเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงต่อเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันต่อนะครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงเอาของน้องหงรอดไหมเนาะน้องหงรอดนะครับเมื่อกี้ขอเพลงนาฬิกา11นาฬิกามามาร์คคุงเมื่อกี้น้องหงรอดบอกว่ามาร์คคุงเมาไก่เนื้อเหรอคะโคลัมเบียพิกเจอร์เขาเล่นกัน90นาทีค่ะเขาไม่มีใครเล่นเกิน90เมาไก่เนื้อเหรอนางบอกแบบนี้เมื่อกี้หน้าไมค์มาร์คคุงไม่ได้ฟังใช่ปะเดี๋ยวจะรีลันอีกรอบหนึ่งมาร์คคุงจะตอบโต้ไหมครับวันนี้น้องหงรอดเขาขอเพลงนี้มา11นาฬิกามานี่เพลงของคอปเตอร์นะครับคอปเตอร์นะพี่อ่านว่าอยู่อำเภอลานสักครับพี่อยู่อำเภอลานสักนะครับโอเคครับลานสักนะผีในบ่อนทำร้ายเราได้ผีการพนันเหรอฮะ

เสียงไม่มาชื่อเพลงว่านาฬิกา11นาฬิกานะครับที่น้องร้อนฝากมานะครับมาคุงไปไหนมาคุงมาคุงกำลังกลับอยู่รอแป๊บได้ไหมเดี๋ยวรีลันของร้อนอีกรอบหนึ่งนะครับมาคุงเมื่อกี้น้องร้อนบอกว่าเชลซีกากมากครับเชลซีกากมากเลยอ่ะมาคุงได้ยินไหมเดี๋ยวจะรีลันให้อีกรอบหนึ่งพอดีมาคุงเขาเพิ่งออกจากเล้าเป็ดเล้าไก่มานะฮะเพิ่งจะเสร็จงานพอดีก็เลยไม่ได้ฟังเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวจะรีลันให้รอบไปคิดพิเศษก็บอกว่าขอรีลันอีกรอบหนึ่งนะครับเอาละช่วงนี้นะครับวันนี้มีประเด็นดราม่านะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์กันภัยอาจารย์หนูกันภัยอาจารย์เบียร์ในเบียร์ในที่ไม่ค่อยเรียกไม่อยากเรียกเขาอาจารย์เลยนะครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดตรงแล้วก็ปากจัดนะฮะเบียร์วันนี้เบียร์พูดถึงเรื่องราวของกรณีของเงินเยียวยาใช่ไหมครับเกี่ยวกับเงินเยียวยานะครับที่เขาจะทัพรัฐบาลจะมีการมอบให้นะฮะคือเบียร์เนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนจะสุดโต่งและพูดตรงคล้ายกับโตสิริภูนะฮะมาลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาพูดอะไรเขาจะพูดตามของพี่หนุ่มเขาเป๊ะเลยนะฮะวันนี้ก็มีคนออกมาทักท้วงว่าเบียร์จริงๆเบียร์ก็พูดแรงไปนะฮะคนที่ไปทำงานในร้านเหล้านะฮะไม่ได้เป็นคนที่เป็นที่อาโคจรขนาดนั้นบางคนก็ไปทำงานหาเลี้ยงชีพนะฮะเลี้ยงครอบครัวนะฮะเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ไปเป็นนักร้องไปเป็นนักดนตรีไงฮะเขาไม่ได้ไปกินเหล้านะแล้วเขาก็เสียชีวิตนะแต่เจ้าตัวเบียร์เนี่ยมันบอกว่าไอ้พวกเนี้ยนะฮะเขาเรียกว่าไงนะเหมือนกับไม่สมควรนะฮะไม่ควรจะเบียดเอาเงินของรัฐบาลเอาเงินของภาครัฐไปควรจะเป็นส่วนงานของเฉพาะร้านอันนี้ให้เพราะว่ามึงไปมึงก็ไปเองนะฮะอะไรเงี้ยพูดเหมือนค่อนข้างจะแรงทีเดียวนะฮะคือการมองในมุมมองของเขามันก็ถูกส่วนหนึ่งนะฮะว่าเราไปกินเองไปกินเหล้าเองนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ทำลักษณะแบบนี้มันก็จะกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนอย่างที่เดจเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะคุณฟังเห็นข่าวที่ประเทศเขมรใช่ไหมครับเห็นฮุนเซนไหมที่ทหารที่มีการปะทะกันนะฮะแล้วศพเขมรนะทหารเขมรตายกันเต็มป่าเลยแล้วฮุนเซนไม่สนใจอะไรสักอย่างเลยปล่อยทิ้งปล่อยขว้างเห็นป่ะอันนั้นคือเรียกว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับเจ้าของประเทศนายกรัฐมนตรีไม่สนใจอะไรสักอย่างเลยนะครับปล่อยศพเน่าตายกันเป็นคนที่คนละทางเหมือนกันครับถ้ารัฐบาลไทยอนุทินเขาจะทำเขาก็ทำก็ได้นะเขาจะไม่สนใจเลยก็ได้เหมือนกันนะเขาจะไม่จ่ายตังค์สักบาทเขาจะไม่ส่งตำรวจมามึงจัดการกันเองส่งศพกลับบ้านกันเองไม่ตรวจนะฮะจะทำหุ่นเซนก็ได้แต่ว่าบ้านเรามันไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนเงี้ยมันเป็นบ้านเมืองที่มีศีลธรรมอยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะชอบผู้นำแค่ไหนหรือไม่ชอบแค่ไหนอย่างไรสุดท้ายที่สุดแล้วนะฮะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะมันคือหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่อันนี้ลุงดีเจมอง2มุมนะถ้าเรามองว่าเออคุณไปเที่ยวกันเองคุณรับชอบกันเองอันนี้ก็ถูกเหมือนกันแต่เมื่อมันเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่มีคนตายกัน30กว่าคนเงี้ยฮะแล้วตัวของผู้จัดการเจ้าของร้านเขาก็ยังไม่จะตายแล้วไม่ตายแล้วนะสิ่งเพราะเนี่ยรัฐบาลมีหน้าที่ในการที่จะดูแลส่วนนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำแล้วล่ะนะฮะมองมุมนี้นะแต่ตัวของเบียร์เขาเป็นคนสุดโต่งมาหน่อยนึงแล้วคนตอนนี้คนในออนไลน์ก็แตกเป็นสองกลุ่มนะอีกกลุ่มคุณฟังอะไรคิดว่าไงควรจะให้หรือไม่ให้หรือจะให้ตามความเหมาะสมแล้วแต่จะคิดนะดิจะไม่ได้ว่าให้เป็นความเหมาะสมบางคนบอกว่าให้ตามความเหมาะสมก็พอละบางคนบอกว่าดูแลต้องดูแลก็แล้วแต่มุมมองแต่ละกันแต่ละคนก็แล้วกันเนาะแล้วแต่มุมมองแต่ละคนนะจ๊ะเพียบอกว่าเหมือนงานศพที่ชอบทำบ้านจำลองข้างลงศพเพราะเชื่อว่าอ๋ออันนี้หมายถึงว่าเรื่องเมื่อกี้ใช่ไหมฮะเพราะเชื่อว่าให้มาอยู่หลังความตายแต่ในความจริงไม่ได้อยู่หรอกครับเสียดายเงินเฉยๆก็จริงเหมือนกันทางภาคเหนือในเวลามีงานศพเนี่ยเขาจะทำบ้านน้อยนะครับแล้วก็เอาไว้เหมือนให้อยู่เป็นการจำลองเฉยๆนะไม่มีใครอยู่หรอกฮะเหมือนศาลก็เหมือนกันไม่ได้มีผีสางได้อยู่ขนาดนั้นก็จำลองไว้ให้อยู่ยืนอยู่แถวนี้อยู่เฉยๆนะเป็นเหมือนกับสถานที่อย่างเงี้ยเนาะเป็นเป็นสิ่งที่ระบุว่าคุณอยู่ที่นี่นะอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคนี่คือเรื่องราวของอาจารย์เบียร์นะฮะที่เป็นประเด็นดราม่าในโซเชียลกันก็มองสองมุมกันละกันนะครับนะถ้าเอาความจริงนะครับถ้ามันเหมือนหนังเรื่องที่หยดละฮะผีมันจะเป็นบ้านผีปอบหรือกระสือถ้าในหนังมันก็เป็นจินตนาการเฉยๆพี่อุ๊ดดีมันจินตนาการเฉยๆนะฮะเดี๋ยวมีคอนมีดราม่าอีกเรื่องนึงของซิลิฟูเกิดขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าเล่าให้ฟังหรือว่าซิลิฟูจะกลับมาร้องเพลงหรือเปล่าหลังจากช็อตเงินนะฮะบางโตตอนนี้หมูกรอบกินได้แล้วนะครับหลังจากที่ไม่ยอมกินหมูมา20ปีนะฮะช็อตเงินนะฮะหมูกรอบหมูหวานหมูปิ้งฮาลาลหมูปิ้งนมสดตอนนี้กินหมดแล้วนะฮะมาร์คคงบอกว่าต่างคนต่างความคิดแสดงว่ามาร์คคงน่าจะคิดว่าไม่ควรให้เขาใช่ไหมถ้าเป็นลักษณะของมุมมองคนที่ไม่เที่ยวก็คิดแบบนี้ฮะคนที่ไม่เที่ยวไม่กินเหล้าจะคิดแบบนี้แต่ถ้าว่าคนที่เคยเที่ยวดีเจมีเพื่อนที่เป็นนักดนตรีเหมือนกันแล้วก็เป็น
เป็นคนในวงการบันเทิงอะเนาะเราก็จะมีเพื่อนที่อยู่ในวงการนี้เราก็เข้าใจเขาอีกมุมหนึ่งนะฮะนี่มุมหนึ่งดีเจเวนก็ไม่ได้เป็นคนกินเหล้านะเราก็อยู่ในอยู่ถึงจุดกลางๆอะไรฮะไปเที่ยวได้นะครับแต่ไม่ใช่เป็นที่แบบโอ้โหต้องไปทุกคืนไปไม่มีนะฮะต้องกินเหล้าไม่นะกินเบียร์ก็แล้วแต่ความเหมาะสมเราต้องอยู่ในความอยู่ตรงกลางทางสายกลางฮะเหมือนที่พระท่านบอกนะฮะ

0: ลงนี้ฝากให้กับบีบีเมื่อกี้ด้วยกันละกันนะครับคนละบีนะมี2บีและชื่อเหมือนกันด้วยนะชื่อเหมือนกันด้วยนะครับอันนี้พี่เสกล่อนเขาฝากให้นะฮะให้ใครนะเมื่อกี้ลืมชื่อเดี๋ยวก่อนดูก่อนนะโดเรมอนบีบีโดเรมอนบีบีนะครับโดเรมอนบีบีฝากให้กับน้องชายน้องสาวเราทั้งสองคนด้วยนะครับสามแม่ลูกอุ้ยสามแม่ลูกสามพี่น้องเลยก็แล้วกันนะครับพี่เสกเขาฝากให้นะฮะโดเรมอนบีบีนะฮะส่วนพี่ทองนะครับพี่ทองบาร์กับแอปโฟนตอนนี้กำลังนั่งดื่มอยู่นะกำลังเมาเลยทีเดียวจะกลับได้ไหมเนี่ยฮะนี่ส่งภาพให้ดูนะฮะ
1: นี่ไงนี่แอปยังวะ
0: แอปอะไร
1: ทองบาร
0: ์ทองบาร
1: ์เมาเหล่าแล้วแอปทองบาร์วันนี้มาเที่ยวหาลุงครับ
0: มาเที่ยวหาลุงมาเที่ยวหาลุงเน
1: า
0: ะ
1: เมาคือกันนั่นแหละ
0: เมาคือกันนั่นแหละนะฮะอย่าเมามากนะเดี๋ยวกลับไม่ได้นะสวัสดีพี่ต้นคงบ่าวลำพูนได้แล้วกันครับมาแล้วครับค่ำคืนนี้ทักทายด้วยกันแล้วกันนะครับนะฮะเดี๋ยวสักแป๊บนึงเดี๋ยวจะเป็นดารีลานให้อีกรอบหนึ่งแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวยังไม่ได้ทันได้ตั้งนะฮะพี่อันบอกว่าดีใจครับที่อยุธยาเนี่ยตามเผ่าเขาทำเป็นกระจกน้ำแล้วพี่เกิดเหตุการณ์ต่างๆจะได้ทุบออกลานได้นะครับเนาะก็ถือว่านานๆจะตั้งแล้วกันนะฮะพี่เอ็มรันวาสีเมื่อกี้พี่เสกเขาฝากถามว่าสถานที่อโคจรเนี่ยร้านเหล้าผับบาร์คาราโอเกะถือเป็นสถานที่อโคจรใช่ไหมเนี่ยใครอยู่ข้างในนี่คือผิดกฎพระพุทธศาสนาใช่ไหมอันนี้คือพี่เสกเขาถามมานะนะครับหลายคนส่วนมากจะเห็นด้วยว่าไม่ควรจะไปไม่ควรจะไปให้การช่วยเหลือพวกเขาเนี่ยพวกเขาไปเองนะฮะอันนี้ก็นานาจิตตังแล้วกันเนาะดีใจว่าช่วยตามความเหมาะสมก็เพียงพอนะครับให้มันเป็นไม่รู้สิให้มันตามความเหมาะสมก็เพียงพอนะครับเนาะเห็นว่ามีข่าวมีพระยศมีพยาบาลไปเที่ยวแล้วตายด้วยนะพยาบาลจริงๆพยาบาลข้าราชการเนี่ยนะพอเขาเสร็จจากงานที่ทำงานแล้วนะเขาก็ไปเที่ยวแล้วสุดท้ายก็โดนไฟคอกตายนะบางคนเป็นพนักงานเด็กเสิร์ฟอะไรเงี้ยเป็นเด็กเสิร์ฟนะก็ไม่ได้กินเหล้าหรอกฮะก็เป็นไปทำงานนะเป็นคนลาวเงี้ยไปทำงานคือไม่ได้นะคือมาทำงานเก็บเงินจริงๆก็โดนไฟคลอกเสียชีวิตเขาจะมีการชดเชยให้เหมือนกันนะฮะมันก็ต้องตามเคสตามความเหมาะสมไปเนาะสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหล1 2 3ได้ยินไหมเนี่ย
2: ครับ
0: สวัสดีครับผมฟังดีเจในโทรศัพท์นะถ้าฟังในแอปมันจะงงนะให้ฟังในมือถือโอเคไหม
2: ครับผมขอเพลงครับ
0: เพลงอะไรครับ
2: ปวิ่งลมครับผม
0: จากใครเนี่ยฮะ
2: ธันวาครับผม
0: อ๋อธันวายังไม่กลับเหรอฮะ
2: ปีกมันผูกครับ
0: ปีกมันผูกกันถูกมันหือ
2: เดี๋ยวนี่อยู่ผูกหือหัว
0: แล้วไปอย่างไรครับเอารถอย่างไป
2: แม่กับน้องครับแบกกระปี้ขึ้นรถทัวร์ปีกเนี่ย
0: อ๋อก็ดีแล้วหรอแล้วคือรถทัวร์นี่คือไปจอดฝั่งเลยกะ
2: ครับถึงฝั่งอยู่แต่มันมีรถไฟรถทัวร์หรือไม่น่าจะเป็นรถไฟหรือเปล่าไปนั่งรถแดงแอลครับ
0: อ๋อก็ดีเนาะชมบรรยากาศนี่เนาะ
2: นะ
0: ก็ดีแล้วจะปิ้งวันไหนมันพูกเนาะนะครับ
2: น่าจะพูกครับพูกแรงเนี่ย
0: รอดูว่าเป็นจะใดเนาะไปกี่วันแล้วนี่
2: แม่2วันนะครับ
0: 2วันเนาะโอเค
2: เดี๋
0: ยวเป
2: ิ
0: ดนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังลมกะลานะครับ
2: ครับผม
0: ขอบคุณมากครับ
2: มาเพื่ออรสา
0: ไข่ของอรสาน้องสาวนี่กะ
2: อรสาสาวญี่ปุ่นครับ
0: สาวญี่ปุ่น
2: ครับ
0: สาวญี่ปุ่นที่ไหนหมอญี่ปุ่นยุ่นปี
2: มีกันมีหลายกัน
0: มันตึงมีเนาะโอเคเดี๋ยวเปิดให้ครับสวัสดีครับธันวานี่มีหลายเบอร์ในเรานะฮะพี่เอ็มบอกว่าดีใจครับใช่ครับอโคจรแน่นอนครับมีแต่อบายมุขทางแห่งความชิบหายครับดีเจก็เป็นที่ที่ไม่ควรจะไปเป็นที่อโคจรนะฮะในนั้นนะฮะแล้วแต่มุมมองแต่ละคนแล้วกันพี่เอ็มก็จะมองว่าเป็นที่ที่ไม่ควรจะไปเป็นที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นที่ไม่ที่อาจจะเพลิดเพลินเจริญใจแต่เป็นที่ที่ไม่ได้ไปทางในส่วนที่จะเป็นทางสายที่ดีเนาะเป็นสายมืดสายไม่โอเคอะนะฮะขอเพลงฟ้า Tattoo Color หน่อยครับวันนี้มีความสุขครับไม่เคยซื้อหวยแต่งวดนี้ซื้อปั๊บแล้วถูกเสียเลยยินดีกับพี่ต้นคุงบ่าวลำพูนด้วยละกันนะฮะถูกหวยจ้าถูกหวยนะครับอ่ะมาฟังเพลงต่อดีกว่าความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตาครับทางแห่งความเสื่อมทั้งนั้นในนั้นนะครับบางทีเราไม่กินแต่ไปบ่อยๆเราก็โดนกลืนกินได้เหมือนกันดีเจเพราะธรรมชาติของจิตเรามันหลงไหลในแสงสีในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนะฮะดำดิ่งลงไป ยิ่งไปกันใหญ่จะดีเจอ๋อโอเคไหมพี่อมรวสีถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยอยู่ในวงการนี้เหมือนกันแล้วดึงตัวเองออกมาจากจุดนั้นนะดึงออกมานะครับไม่ใช่ไม่เคยไปนะเคยดื่มเคยกินเหมือนกันแต่วันหนึ่งเมื่อคิดได้แล้วก็ถอยตัวเองออกมาแล้วเปลี่ยนปฏิบัติตนตัวเองใหม่นะครับ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตาครับงานจากโชเล่นะครับที่ฝากมาด้วยกันละกันนะครับนะฮะลงมาเซฮายกันช่วงนี้นะครับอย่าเพิ่งหลับกันนะฟังเพลงฟังข่าวกันไปนะครับนะมาคุงมาคุงเดี๋ยวมารีลันอีกรอบหนึ่งทักทายมอแม่ด้วยนะครับมอแม่ไปไหนมามอแม่แอบโผล่เข้ามาเยี่ยมมอแม่หายหน้าจากวงการไปนานมากเลยนะครับพี่อั๋นด้วยนะฮะไปเข้าห้องน้ำมาแล้วนะอ่ะเมื่อกี้ลองมาคุงมาคุงมาฟังคุณผู้ฟังมาฟังลีลันน้องหงรอดนิดหนึ่งหลังจากที่หายจากวงการไปนานนะครับมาฟังลีลันของนางหน่อยวันนี้แม่นางว่าอย่างไรบ้างน้องหงรอดฟังเสียงสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงรอดรายงานตัวค่ะ
0: รายงานตัวจะหายไปไหนมาจ๊ะ
1: ไม่ค่อยสบายนิดหน่อยค่ะพี่วิน
0: อากาศเปลี่ยนแปลงหรือยังไง
1: อากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกค่ะ
0: อ๋อเหรอฮะแล้วเป็นไงบ้างเมื่อคืนฝนบอลตรงใจเราไหม
1: ตรงใจไหมหรอก็จริงๆก็แอบลุ้นอังกฤษ
0: อ๋อแต่ก็จบไปแล้ว
1: พี่วินคะยืนยันนะคะน้องหงร่อนไทยผิดแค่เยอรมันคู่เดียวนะคะ
0: คู่เดียวคู่ครั้งแรกคือมันเกิน90นาทีแล้วฮะตอนนั้นน่ะใช่ไหม
1: ก็คือใช่ก็คือมาร์คคุงอ่ะให้ข้อมูลอันเป็นเท็จค่ะพี่วิน
0: เข้าสรุปนะคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จครับ
1: ฝากบอกมาร์คคุงด้วยนะคะเชียร์บอลนะคะน้องหงร่อนเชียร์แค่90นาทีนะคะ
0: ไม่ได้เทียบเกินกว่านั้นนะครับ
1: มาร์คคุงอะค่ะคงเมาไก่เนื้อค่ะพี่วิน
0: สงสัยกินเยอะไปหน่อยนะฮะ
1: ใช่เชลซีก็กากก็เลยให้ข้อมูลอันเป็นเท็จค่ะ
0: อุ้ยแรงมากเลยเชลซีก็กากเหรอฮะ
1: พี่สนคะขอ1แก้วเน้นๆชัดๆไล่ไข้หน่อยนะคะ
0: ไล่ไข้ครับวันนี้ขอเพลง
1: โอเคขอเพลง11นาฬิกาของคอปเตอร์ค่ะพี่วิน
0: ได้เลยวันนี้มีมั้ยการแข่งขันคืนนี้
1: ไม่มีค่ะวันนี้พักค่ะ
0: วันเสาร์เนาะ
1: ก็เดี๋ยวใช่เดี๋ยวรอพวกนัดชิงชนะเลิศแล้วก็ที่3
0: พี่โอบอกว่าคู่โคลอมเบียมันราคาเสมอ
1: ใช
0: ่
1: ใช่มันก็เลยเจ้าๆอ่ะค่ะเจ้าอ่ะค่ะพี่วี
0: ลองพูดภาษาเหนือครับสวัสดีเจ้าพูดดิ
1: สวัสดีเจ้า
0: ได้อยู่
1: โอเคฝากทักทายทุกคนผู้ชายทุกคนในคืนด้วยค่ะพี่วิน
0: ได้เลยครับ
1: แต่ยังไงก็ยังปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะ
0: ที่สุดละครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่วิน
0: สวัสดีครับเห็นไหมอันนี้เห็นไหมปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่นะเชลซีก็กากนะฮะกากหมูกากไก่นะฮะมาคุงเชลซีกากไหมฮะอย่างที่คุณร้อนบอกไหมกากหรือไม่กากครับแหมอ่ะว่ากันไปนี่เป็นลีลันนะพอดีเมื่อกี้มาคุงมาไม่ทันแล้วหลายคนมาฟังไม่ทันก็เลยลีลันอีกรอบหนึ่งนะที่หายไป2สัปดาห์นี้คือไม่สบายนะฮะแล้วว่ากันไปกันแล้วกันนะฮะพี่แล้วบอกว่าไปผับไปดูสภาพธรรมได้ไหมครับดีเจไปผับไปดูสภาพธรรมได้ไหมได้นะได้ไหมพี่เอ็มอนันต์วาสีได้เนาะไปดูสภาพธรรมว่าที่อโคจรมันเป็นเยี่ยงไรนี่ใช่ไหมฮะที่มันอโคจรมันเป็นเยี่ยงไรนะฮะนะครับทักทายอีด้วยกันละกันเซฮายนะครับเซฮายยามค่ำคืนนะครับนะฮะมาเปิดเพลงกันต่อดีกว่าเดี๋ยวเราค้างกันหลายเพลงนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะขอดูเพลงที่ฝากมาก่อนตอนนี้ค้างเพลงใครบ้างเอ่ยนะฮะอารมณ์กันละกันมาลมของธันวาไทม์อัพเมื่อกี้ที่ขอไว้ของหนุ่มกลานะครับเดี๋ยวนะมาลมก็ลมมา

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าลมนะครับขอมานะฮะวันนี้ลืมเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้เปิดหลายเพลงมัวแต่คุยกันหลายเรื่องราวนะครับเพลงลมขอมาจากไทม์นะครับที่เปิดให้ก่อนว่าเขาโทรศัพท์มาหน้าไมค์ไงให้พี่หมอโทรมาหน้าไมค์สินะพี่ต้นหรือว่าดีเจวินครับพี่วินครับขอเพลงเคยรักฉันบ้างใหม่หน่อยได้ไหมเอ่ยส่งภาพพิเศษโลโซมา3รูปนะบอกว่า3รูปนี้ผมไปดูคอนเสิร์ตเพื่อเพื่อนมาครับดีเจและผมก็ซื้อ3รูปนี้ตอนเข้าคอนเสิร์ตแล้วรอพี่วงโลโซเซ็นให้โอ้เมื่อ20กว่าปีก่อนที่ผ่านมาครับตอนนี้ก็มีคนประมูลไปแล้วเกือบหมื่นทีเดียวผมปล่อยไปเรียบร้อยน่าเสียดายมากอ้าวปล่อยไปเลยเหรอพี่ไม่เป็นไรได้ตังค์แล้วนี่ใช่ไหมแต่ก็เสียดายเหมือนกันเนาะมันเป็นความทรงจำอะเนาะเอาใส่กรอบเก็บไว้นานมากไม่คิดว่าจะมีคนสนใจและเวลาปล่อยไปก็เสียดายเหมือนกันนะครับลืมเพลงพี่หมอหรือยังอะฮะตอบกลับเนี่ยเด็ดคิตตี้แหละฮะโอเคเดี๋ยวเปิดให้พี่รอแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงคนขอมาแล้วเพลงนี้จะเปิดไม่ทันครับนะอันนี้พี่ต้นเมืององค์เขามาทวงเพลงแล้วส่งภาพพิเศษมาอยู่ด้วยนะครับตอนสมัยนั้นนะครับเพลงของบีบีนี่เป็นเพลงบีบีมี2คนนะพี่สนพี่เสกนะฮะและชื่อก็เหมือนกันด้วยเดี๋ยวนะฮะโดรีบีบีโดเรมอนกับบีบีเฉยๆนะครับบอกว่าเพลงของเลิฟคาดิเชขาแล้วแป๊บนึงนะฮะพอดีชื่อมันซ้ำกันเนาะนะเลยหาไม่เจอพี่ต้นบอกว่าดีใจครับโปสเตอร์3รูปนี้หน้าคอนเสิร์ตบาทละ20บาท20นะ3รูป50ครับคุ้มมากๆในสมัยนั้นนะครับซื้อมา50บาทขายได้เป็นหมื่นทีเดียวของมันเป็นแรร์ไอเทมอ่ะพี่แรร์ไอเทมนะคำรักจากฉันวนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดเธอกลับพี่ตอนวันที่เจวินครับท่าช้างยังมีอยู่ไหมครับเมื่อก่อนชอบไปนั่งกินชิวๆกันนะฮะแถวนั้นสาวยังมีครับมีเหมือนเดิมครับท่าช้างอยู่เหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนนะครับท่าช้างกับหอมเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าของเดียวกันเนาะแต่หอมก็จะเป็นผับเปิดที่เชียงใหม่นะท่าช้างจะเป็นผับปิดเมื่อก่อนเขาจะมีเวทีลูกทุ่งข้างนอกตอนนี้เขายุบไปแล้วพี่เหลือข้างในเฉยเมื่อก่อนจะมีเวทีลูกทุ่งที่เป็นโจ๊ะโจ๊ะลำวงติวต่างนอกนะฮะตอนนี้เขาออกแล้วนะฮะเหลือแค่ข้างในนะฮะเศรษฐกิจไม่ดีนะฮะพี่สนท่านางหอมบอกว่าดีเจครับสวัสดีครับอยากได้ยินว่ารักกันของอัศนีนะครับพี่สนท่านางหอมรายงานตัวสงขลาครับผมทักทายเข้ามานะจ๊ะนะฮะมาต่อกับเพลงดีกว่านะครับลมเจ้าเอ๋ยนะฮะมาต่อกับเพลงที่ฝ

งั้นเอานี้ก็แล้วกันเนาะอยากได้ยินเวลาการพอดีว่าอยู่ใกล้มือดีเจอาจจะมีสลับคิวให้บ้างนะครับเพราะมันอาจจะอยู่ใกล้อยู่ไกลมือเนาะที่ฝากมานะครับเดี๋ยวขอตั้งเพลงแป๊บนึงนะครับนะเดี๋ยวเปิดไม่ทันแป๊บนึง

0: แล้วฮะคุณผู้ฟังครับจบไปกับเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาตอนนี้มีหนึ่งสายของพี่ต้นมารอแล้วนะฮะสวัสดีพี่ต้นครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ต้นเมืองโอ่งโอ้โห
1: ครับ
0: ได้ยินข่าวเมื่อกี้อะไรนะไปซื้อโปสเตอร์โลโซแหละไล่ฟังอีกรอบเสียยังไงบ้างไล่ฟังหน่อย
1: ใช่ครับไปซื้อโปสเตอร์โลโซหน้างานครับ
0: งานอะไรเลย
1: ที่ติดครับงานไอคอนเสิร์ตเพื่อนๆครับ
0: จัดขึ้นที่ข้างๆสนามราชมังคลา
1: เป็นสนามเวโรโดมครับสนามแข่งจักรยานครับพี
0: ่โอ้ครับยุคนั้นนี่พี
1: ่
0: ครับ
1: ติดกับราชมังคลาพี
0: ่ติดกับราชมังคลาตอนนั้นประมาณปี240ต้นๆใช่ไหม
1: ประมาณนั้นครับพี
0: ่เออนะครับได้โปสเตอร์มา3ใบของโลโซใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: รับแล้วใครเซ็นให้กี่โมงยังไงคอนเสิร์ต
1: ก็รอคอนเสิร์ตจบครับแล้วก็รอพิเศษขึ้นไปรู้สึกเป็นชั้น2ชั้น3พี่พิเศษก็ส่งโปสเตอร์ทั้งชุดเลยพี่3ใบ
0: โอ้โหครับ
1: แล้วก็แกก็รับไปครับแกบอกว่าเดี๋ยวถ้าพักเดี๋ยวพี่ให้ทีมงานลงมาคืนให้นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ลงมาปุ๊บแกขึ้นมาเซ็นครบเรียบร้อยหมดเลยพี่3ใบ
0: โอ้โหแล้วคนอื่นมีเซ็นบ้างมั้ยครับคนอื่นเค้า
1: ก็มีตอนพิเศษส่งกลับมาให้อ่ะพี่มีแต่คนแย่งอ่ะครับผมกลัวจะขาดพี่ก็แย่งกันนะดูเลยพี
0: ่โอ้เป็นของเราแต่เค้าแย่งเงี้ยนะใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับก็คือแฟนคลับรอ

0: รับกันเต็มหมดเลยพี่
1: เข้าใจเข้าใจก็เลยเอามาใส่กรอบไว้
0: เจอหลายวงมากเลยพี่ตอนนี้ว่าไปให้กำลังใจพิเศษกันนะ
1: อ๋อครับครับ
0: มันพี
1: ่มัน
0: วงเปิดผมจำได้วงเปิดพิเศษสมัยนั้นเป็นของบูโดกันไปเปิดให้ครับ
1: บูโดกัน
0: ครับ
1: เป็น
0: วงเปิดให้พิเศษครับ
1: ครับแล้วมีอะไรอีก
0: ก็ก่อนคอนเสิร์ตเลิกปุ๊บก็เจอวงไฟอูเบกเฮดพี่โตอัศนีครับ
1: ครับ
0: ผมรู้สึกพี่โตอัศนีจะเป็นแบ็กอัพข้างหลังให้นะพี่จำได้นะ
1: ครับ
0: ครับเราว่าหลังวันนั้นผมได้โปสเตอร์มาผมกลับบ้านไปใส่กรอบครับ
1: ครับ
0: เก็บไว้20กว่าปีพี
1: ่โอ้โห
0: แล้วก็ช่วงโควิดผมไม่มีอะไรทำก็คือนั่งดูเพจโลโซก็ลงในกลุ่มพี
1: ่ครับ
0: เกิดมีคนสนใจครับ
1: ฮะ
0: เอาก็แย่งประมูลกันเลยพี
1: ่เปิดราคาเท่าไหร่ตอนนั้นนะฮะ
0: ไม่ครับผมก็ส่งลงในกลุ่มเฉยๆพี่ก็ไม่ได้ส่งทีสามใบพี่ส่งลงไปทีละใบครับพี
1: ่ครับ
0: นั่นแหละพี
1: ่สุดแล้วคือได้มาเท่าไหร่ฮะกี่หมื่น
2: เปิดราคาเท่าไหร่
0: ก็มันจะมีรูปประมาณ 3,500 ครับขึ้นเหลือก็ 2,000 กว่า
1: อ๋อก็ประมาณ
0: แล้วก็ 2,000 ครับ3รูปก็เกือบหมื่นครับพี
1: ่โอ้โหสุดยอดเลยเน
0: า
1: ะ
0: แต่เวลาปล่อยไปแล้วใจหายพี
1: ่จะได้เหมือนกันเนาะมันก็ไม่มีแล้ว
0: พร้อมลายเซ็นใส่กรอบไม้แล้วกรอบมันก็เก่าแล้วด้วยพี่มันคลาสสิกมากพี
1: ่
0: ผมยังคิดเสียดายแล้วพ
1: ี่ไม่เป็นไรแล้วก็หาสะสมใหม่แล้วกันวันนี้ก็เลยขอคืนรักฉันบ้างใหม่เข้ามานะครับ
0: ครับก็คือนั่งฟังนั่งจิ๋วๆกับพี่หมอก็เลยนั่งนึกถึงพิเศษก็เลยเอาโปสเตอร์ที่เราปล่อยไปเก็บไว้ออกมาโชว์ให้พี่วินว่า
1: เหลือไว้แต่รูปก็พอละรูปที่เราถ่ายเก็บไว้นะฮะ
0: แต่จำความรู้สึกได้หมดเลยพี
1: ่เข้าใจมันเป็นแบบความเนาะความสุขของเราในยุคนั้น
0: ซื้อบัตรจองบัตรไปร้อยคือว่าราคา150ไปกัน3คนกับเพื่อนครับ
1: ครับ
0: แล้วขากลับผมอยู่ราชบุรีดำเนินใช่ไหมพี่ขากลับปุ๊บเหมาแท็กซี่กลับแท็กซี่เสียกลางทางเลยพี่ต้องช่วยเข็นกันทั้งคืนเลยคนนั้น
1: ปาด
0: กว่าจะได้นอนเช้าเลยครับโอ้โห
1: ประสบการณ์เลยนะ
0: เหตุการณ์นี้ไม่ลืมเลยครับ
1: ดีงานเป็นประสบการณ์ของเราเนาะยุคนั้นนะถ้าช่วงนั้นโทรศัพท์มือถือไม่มีใช่ไหมครับ
0: ไม่มีเลยพี่ไม่มีครับ
1: สักอย่างนะฮะติดต่อใครไม่ได้เลย
0: แต่ก่อนหน้าเข้าก่อนที่พี่เตะจะเล่นนะพี่ข้างหน้าก็เด็กช่างกลเด็กปฐุมเลยตีกันตำรวจจับได้สองสามคันนะพี
1: ่ป้าทนแล้วเราไม่ได้ตีกับเขาใช่ไหมครับ
0: ใช่แม่ครับ
1: ตอนนั้นพี่อายุประมาณ20ต้น
0: ๆช่วงนั้นฟันแทงไม่เข้าครับพี่ไม่เข้าไปยุ่งนะครับ
1: อ๋อเป็นคนดี คนดีนะครับอ่าฮะ
0: พี่เสกเล่นไป 3-4 เพลงก็ตีกันนะพี่ข้างในวิกอะ
1: เขามันคอมเมนต์กันมั้งใช่ไหมครับ
0: ไม่แล้วก็ผมจำนั่นแน็กที่เขาเรียกนั่นแน็กงูเหลือมนะครับ
1: ครับ
0: พูดแกยืนบนไฟไอ้นั่งร้านไฟโซโล่ข้างบน
1: ครับ
0: นั่นแน็กก็พูดห้าโมเจอหลายคนมากพี่ผมจำได้หมดครับ
1: ก็เป็นประสบการณ์ตอนนั้นเอามาไล่ฟังแล้วกันอยากจะฟังเพลงอยากเปิดให้ฟังนะครับนะฮะ
0: ครับพี่วินครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับพี่หมอด้วยนะฮะพี่เขามาไลฟ์ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ย20ปีที่แล้วไปดูคอนเสิร์ตโลโซแล้วโอ้โหคนตีกันนะข้างๆสนามราชมังคลาเมื่อกี้สนามที่พี่เขาบอกเมื่อกี้นะเป็นสนามแข่งรถนะฮะแล้วก็ได้ขอลายเซ็นพิเศษโลโซด้วยนะขอใส่โปสเตอร์ซื้อไว้3ใบนะพอซื้อเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เก็บไว้20ปีเอาใส่กรอบติดบ้านไว้แล้ววันหนึ่งก็เอามาลองโพสต์ขายในโซเชียลดูปรากฏเอ้ามีคนแย่งกันซื้อนะฮะได้ไป3รูปเกือบหมื่นทีเดียวซื้อมาราคา50บาทผ่านไป20ปีจากรูป50บาทและ3รูปของเสกโลโซเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นไปเป็นหมื่นทีเดียวนะเขาเรียกว่าแรร์ไอเทมไม่ใช่เฉพาะ2อย่างนี้ฮะคุณฟังฮะเทปซีดีก็เหมือนกันพี่โอเทปซีดีก็เหมือนกันพี่ในออนไลน์ตรงนี้นะใครมีเทปโลโซหรือวงเก่าๆโอ้โหราคาแพงเลยเขาซื้อไปเขาไปเอาได้ไปฟังนะฮะเขาไปเก็บไว้ที่ระลึกคงไม่มีขายแล้วเทปอะซีดีอย่างเงี้ยฮะหรือว่าเสื้ออะไรเงี้ยหมวกอะไรเงี้ยถ้าเป็นของยุคเก่ายุคก่อนอะไรเงี้ยนะฮะก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์จากแฟนรายการทางบ้านนะครับทักทายพี่บอลด้วยกันละกันนะฮะสวัสดีครับดีเจส่งไปกับทะเลที่ฝรั่งเศสทะเลฝรั่งเศสไม่สวยเท่าบ้านเราเลยครับดีเจไหนเขาดูหน่อยสิไหนซูมดูก่อนมันก็ไม่เท่าไหร่เนาะเป็นเหมือนแห้งๆแรงๆหน่อยเนาะไม่สวยงามไม่มีความเป็นลมไม่มีความเป็นฟ้าใสเหมือนบ้านเรานะครับเนาะอีบอกว่าดีเจครับแป้นขอเพลงนอกจากชื่อฉันนะครับโอ้แป้นหายหน้าไปนานมากแป้นสบายดีป่ะนี่นายโอเนาะผลกระแสนะเอาละครับพี่สนท่าดังหอมขอบคุณมากเลยครับพี่กิ่งบอกว่าให้วินครับคิวเพลงเต็มหรือยังครับเพิ่งกลับมาบ้านวันนี้ครับงานกีฬาสีเทศบาลนะครับถ้าเต็มเป็นพรุ่งนี้ก็ขอก็ได้พี่เดี๋ยวมันเลยเวลานะ ครับอามาพูดถึงโลโซฟังโลโซเลยก็แล้วกันครับนี่ในตำนานเลยนะเนี่ยนะฮะในตำนานเลยนะฮะเมื่อกี้ที่จิมินเปิดเพลงเพราะอะไรไปหรือยังครับไปยังเอ่ยบีบีเมื่อกี้ที่จิมินเปิดเพลงเพราะอะไรของเลิฟไปหรือยังหรือว่ายังเนาะยังใช่ไหมครับหรือว่าเปิดแล้วเออเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเมื่อกี้ลืมพอดีวุ่นวายมากหลังไมค์

้เลยนะฮะเคยรักฉันบ้างไหมกับเพลงดังในตำนานที่หลายคนรู้จักดีนะฮะเคยรักฉันบ้างไหมนะครับเมื่อคืนพ่อหมูส่งเพลงมาไม่ได้ฟังใช่ไหมทศพลแนทมาแล้วฮะนี่ครับเดี๋ยวดิจิวินถามก่อนมีเพลงใครอยู่ที่อยู่ในโปรแกรมแล้วยังไม่ได้ฟังบ้างตัวนี้อยู่คนเดียวของพี่เบิร์ดอยู่ไหมครับถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งเมื่อกี้ขอไว้จากพี่อะไรนะจากคุณผู้ฟังทางบ้านเนาะจำชื่อไม่ได้เพราะมากันหลายคนจะจำไม่ได้นะครับอยู่คนเดียวของเบิร์ดอยู่ไหมเอ่ยถ้ามันอยู่ดิจิจะข้ามไปนะเอาเฉพาะคนอยู่เนาะเดี๋ยวถ้ามีชื่อเพลงใครอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มานะครับในไลน์นะจะได้เปิดให้ก้าวเดียวจากเอาอยู่ไหมครับก้าวเดียวของเอาอยู่ไหมถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งครับหนึ่งเดียวของฉันซินดี้ฟูอยู่ไหมฮะอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งพ่อแม่ลูกซินดี้ฟูอยู่ไหมฮะอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งนะฮะมักคุงสองเพลงเนาะสิ้นสุดสักทีกับสงบเสงี่ยมเจียมตัวของ AI ที่ฝากมานะฮะนะครับแล้วเมื่อกี้เพิ่มเติมมาพี่เฟิร์สอ๋อลืมเพลงพี่เฟิร์สก้อยพรพิมลนะก้อยอยู่นะฮะ

ไรอ่ะยังรอฟังอยู่นะเจ้าหมดอารมณ์อ๋อหมดอารมณ์หมดอารมณ์พริกไทยนะวันนี้พี่ก็ขอเพลงลองฟังแลมาแม่น้องโดเรมอนโดเรมี่เขาขอลองฟังแลมาพี่บอลวันหนึ่งเพลงครับแทบขาดใจของเสกครับนะดาวจี้บอกหมูในอวยครับเซียนปาล์มนะครับขอลงสตอรี่ด้วยนะฮะพี่หมอบอกอยู่ครับดีเจอาม่างั้นถ้าที่เหลือที่พูดมาเมื่อกี้มาอยู่ก็ดีเจจะข้ามเลยนะสรุปแล้วก้าวเดียวไปแล้วนะฮะไม่อยู่แล้วนะเดี๋ยวประกาศรอบนะอยู่คนเดียวไม่เปิดแล้วนะข้ามเลยนะครับก้าวเดียวข้ามเลยนะหนึ่งเดียวของฉันซิลิฟูข้ามพ่อแม่ลูกข้ามนะฮะเหลือสิ้นสุดสักทีนะครับสงบเสงี่ยมเจียมตัวนะครับแล้วก็ตอบกลับเนี่ยเด้อนะฮะพี่หมออยากฟังนะฮะพี่ต้นคงด้วยนะครับเพลงของพี่ต้นคงด้วยฟ้าของผมด้วยเพลงฟ้าของTattoo Colorนะฮะโอเคนะเฉพาะคนอยู่ก็พอเนาะนะฮะเฉพาะคนอยู่ก็พอขอลูกทุ่งอินดี้หนึ่งเพลงขั้นกลางครับลูกทุ่งอินดี้คือหนึ่งเพลงขั้นกลางครับชื่อเพลงว่าอะไรนะเมื่อกี้คนฟังขอมาเยอะมากจะเปิดไม่ทันคุณฟังจะเปิดให้เฉพาะคนที่โทรศัพท์มาหน้าไมค์ก่อนนะ SMS ก่อนเพราะเสียสตังค์มาแล้วไงส่วนใครที่ขอมาจากไลน์เนี่ยจะอาจจะเก็บไว้ก่อนนะฮะมาในช่วงนี้ครับพี่โอ้เนี่ยเขาเป็นคู่ปริปักษ์กับอาจารย์เบียร์นะฮะ

ชื่อเพลงว่าตอบกลับเนี่ยเด้อนะครับหนึ่งเพลงลูกทุ่งอินดี้อีสานที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับในช่วงนี้เลยนะฮะนะครับขอเชิญเที่ยวงานทุเรียนเนิน491ละฮะนี่มีพี่หมอส่งมาให้ดูนะฮะพี่หมอพี่ต้นเมื่อกี้ที่โทรมาคุยเรื่องโลโซไงนะบอกว่าดีเจครับขอฝากประกาศด้วยนะฮะวันที่18ถึง28นี้นะครับ18นี้ฮะงานผลไม้ทุเรียนเนิน491นะครับที่สนามผู้ใหญ่สังนะฮะตำบลรับรออำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะครับนี่นะครับ18นี้พบกับวงเบบี้ดักนะฮะประธานวงยักษ์เขียวครับนี่นะครับ29 20นะฮะก็จะเป็นนักร้องหมอลำซิ่งนะฮะหมอลำซิ่งเป็นภาคใต้นะนะครับ21พบกับแทมารีนครับนี่แล้วก็มี22ถึง22มีวงโคโยตี้24บอยพาโลครับปะทะก๊อกจตุรัสนะครับ25ลำวงเวียนครกนะฮะวงยักษ์เขียวนะครับ23วงโฟร์แมนนะครับ24บอยพาโล25นะฮะ26โคโยตี้นะฮะแล้วก็28เนสคาเฟ่ศรีนครนะปะทะก๊อกจตุรัสนี่นะฮะก็ใครอยู่พื้นที่ใกล้เคียงอำเภอท่าแซะชุมพรเนี่ยก็แวะไปเที่ยวได้นะครับซึ่งพี่ต้นเมืององก็เหมือนเดิมเปิดบูธปาลูกโป่งเหมือนเดิมนะเปิดบูธปาเป้าปาโป่งเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็พอจบแล้วก็จะฟัง BP Radio ไปด้วยนะฮะนะฮะเชิญเที่ยวงานกันละกันนะจ๊ะนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังสิ้นสุดสักทีครับเพลงนี้ที่ฝากไว้สงบเสงี่ยมเจียมตัวครับเวอร์ชัน AI หมูในอวยครับแทบขาดใจฟ้าทาทูคัลเลอร์แล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงหมดเวลาแล้วของก้อยแล้วก็นักร้องซ่อนแอบปิดในคืนนี้นะครับน่าจะพอดีกับเวลาพอดีนะ

งนี้ชื่อว่าสิ้นสุดสักทีนะนะโดเรมอนบีบีสิ้นสุดสักทีครับสิ้นสุดสักทีแสดงว่าชอบเพลงนี้ละสิมาคงขอไว้ครับสงบสงบจำตัวในเวอร์ชัน AI ดีกว่า5ทุ่ม40นาทีเราเคลียร์เพลงกันดีกว่าในช่วงนี้นะครับอยากให้ฟังหมูในอวยแทบขาดใจของเสกด้วยเดี๋ยวรอเลยนะตรงสตอรี่ใช่ไหม

2เพลงนะครับจากมาร์คคงที่ขอมาครับสงบเสงี่ยมเจียมตัวนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังโลโซอีก2เพลงวันนี้โลโซขายดีนะฮะเอาเตรียมลงสตอรี่หรือยังครับพี่สนยังไม่หลับนะฮะพี่สนทำกับข้าวต่อครับพี่สนครับอย่ากินเยอะนะฮะเปิ้ลจะฟังเพลงกันนี่ก็จะทำกับข้าวอย่างเดียวนะพี่สนนาพี่สนทำอะไรกินครับคืนนี้ไหนเดี๋ยวดูสิเมนูอะไรนะอ่ะมาทอดไข่มาเกี๊ยวไข่ครับมาละเนี่ยโอ้โหเสียงเกี๊ยวไข่นะฮะเกี๊ยวไข่นะฮะดึกๆดื่นๆนะเห็นแล้วก็อยากกินเหมือนกันนะเนี่ยหิวเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะเมนูดึกนี้นะฮะแหมอร่อยเลยนะฮะพี่สนเนี่ยนะกับข้าวเยอะนะอ่ะดาวจี้ครับเตรียมโทรศัพท์เขาจะอัดลงสตอรี่เหรอฮะนะครับพี่ฝนหวังดีใจครับวันนี้ที่หมู่บ้านที่อยู่นะคนเลี้ยงข้าวหมาวัดนะฮะถูกรางวัลนะฮะถูกหวยเหรอจริงเหรอนายกอบจนครนายกถูกหวย12ล้านจริงเหรอโอ้ฟังยาวๆกำลังจิบเหล้าบางๆครับพี่บอลบอกเอาไว้นะฮะมาเพลงต่อไปครับเพลงของไฮของเพลงของโลโซครับเพลงนี้เพลงของโลโซครับเพลงที่มีชื่อว่าหมูในอวยนะครับฝากไว้นะครับจากดาวจี้ครับเซียนปาล์มขอมางั้นเซียนปาล์มไปฟังเลยกันแล้วกันกับเพลงนี้ครับหมูในอวยครับงานจากพี่เสกโลโซเพลงนี้ขอมาจากเซียนปาล์มนะครับหมูในอวยครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหมูในอวยนะครับเพลงจากเสกโลโซนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันในค่ำคืนนี้เลยนะฮะเปิดเพลงพร้อมแบบต่อเนื่องเลยกันนะฮะอ๋อพี่แป้มยังไม่หลับหรอแป้มวันนี้จะเป็นครับอย่าลืมเพลงนอกจากชื่อฉันด้วยเดี๋ยวเปิดให้นะครับนึกว่าหลับไปแล้วพี่แป้มหายหน้าหายตาไปนานทีเดียวนะครับหนึ่งเพลงครับจากโลโซครับต่อเลยแทบขาดใจนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนอกจากชื่อฉันเนาะฟ้าจากเทททูคอลเลอร์ด้วยหมดเวลาจากก้อยพรมิมลนะฮะหม้อชาบูมาแล้วนะครับชาบูหม้อเป็นไงบ้างเมื่อคืนนี้อังกฤษตกรอบไปแล้วฟุตบอลโลกนะฮะเมืองผู้ดีจากอังกฤษรู้สึกไงบ้างหรือว่าเฉยๆหรือไงชาบูหม้อสาวอังกฤษนะฮะมิ้นนะฮะมาแล้วเมื่อกี้ดาวาจีอัดลงสตอรี่ไม่ทันนะฮะมองแต่ปากนักอยู่นะฮะ

0: ธอ
1: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าแทบขาดใจครับเพลงจากพี่เสกโลโซขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับพี่สนว่าที่ใช่ครับก่อนจะเปิดเพลงต่อไปขอ1แก้วกับ FCBP Radio ด้วยนะครับมาพี่สนมาขอ1แก้วมานี่กิ้งมาละนะฮะพี่สนยังไม่เก็บนะฮะอันนี้ S99 นะครับเติมด้วยโซดาครับเขย่าโอ้นะฮะนี่จะมีไข่เจียวด้วยนะฮะไข่เจียวนะครับ1จานมันเริ่มเทิมเลยนะฮะไข่เจียวนะครับไข่เจียวชะอมนะฮะแหมอันนี้ฝากกับ BP Radio ทุกคนที่กำลังฟังอยู่นะฮะแหมไข่เจียวชะอมกระเทียมพริกไทยครับแหมเอามา

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านอกจากชื่อฉันครับเพลงนี้จาก Tattoo Color นะครับที่ฝากด้วยกันนะฮะเธอยังจำสิ่งอื่นได้หรือเปล่านะฮะฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวเราค้าง2เพลงเนาะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าวันนี้มี2เพลงเลยจะปิดท้ายน้องรองซ่อนแอบ1คนเมื่อคืนอยู่ถึงโอ้เมื่อคืนอยู่ถึงตีหนึ่งเลยนะถ้าวันไหนเข้าไวก็จะจบไววันนี้เข้ามาตั้งแต่3ทุ่มครึ่งแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ค้าง2เพลงมีเพลงฟ้านะฮะจาก Tattoo Color นะครับที่ฝากไว้เมื่อกี้จากพี่ต้นเนาะแล้วก็มีหมดเวลาแล้วนะของก้อยพรพิบูลเป็นเพลงเก่านะครับยุค90ที่ขอไว้นะครับจากพี่เฟิร์สนะครับแล้วก็จบแล้วก็จะมีนักร้องซ่อนแอบ1คนนะฮะแล้วก็ปิดท้ายกันวันนี้นะครับวันนี้มิ้นมาฮะแม่มิ้นไปไหนมามิ้นทศพลมาฮะพี่บ้าถามทางก็มาซิงกี้ก็มายังไม่หลับกันโปเต้ก็ยังไม่หลับนะไบโพล่าทั้งหลายนะฮะเนี่ยมาฟ้าก็ฟ้ากับ Tattoo Color ครับมาเอ๊ะอันนี้น่าจะเป็นอีกเวอร์ชันหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่เวอร์ชันนี้นะครับฟ้าเดี๋ยวนะฟ้า Tattoo วง Tattoo Color นี่ไม่ปล่อยเพลงใหม่มาเลยเนาะไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยนะฮะฟ้าไม่ส่งมาว่าต้องทนไหวว่าต้องทนไหวพี่แป้นบอกว่าลาตีสวดนะครับดีเจลาตีสวดครับฟ้าTattoo Colorนะครับ

0: คือเพลงที่มีชื่อว่าฟ้านะครับเงินจากทุกคอลเลอร์นะครับฟ้าไม่ส่งมานะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังได้กันละกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้กันละกันครับนะฮะ อาดื้อบอกว่าแอบอยู่ฟังอยู่นะคะดื้อแอบฟังอยู่ในแอปอยู่นะฮะลงมาแชทสิดื้อจะแอบทำไมก่อนวันนี้ดื้อดีดหนักมากเลยนะครับเพราะว่าเติมกาแฟไปเยอะไปหน่อยเติมกาแฟเยอะไปหน่อยนะครับเอาละครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับโอ้โหเวลาก็ผ่านไปด้วยความรวดเร็วเนาะเผลอกันแป๊บเดียวเข้าสู่ช่วงเวลาเที่ยงคืนกันแล้วนะครับมาดูก่อนนะเอาละครับคลายหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการกันเดี๋ยวจะให้ฟังนักร้องซ่อนแอบนะครับเนาะมีสายเข้ามาว่ะสงสัยเพิ่งตื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแหมสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: เพิ่งตื่นแล้วครับฮะ
1: ใช่ครับผม
0: โอ้ตายแล้วน้องของร้อนเข้ามาแล้วนะ
1: เขาว่าไงบ้าง
0: วันนี้เหรอเขาบอกว่าเชลซีกากนะแต่ไม่เกี่ยวนะเขาบอกว่ายืนยันว่าทายผิดแค่คู่เดียวส่วนคู่โคลัมเบียเนี่ยมันเกิน90นาทีเขาไม่นับเจ้าๆกันไปเออบอกงี
1: ้แล้วเขาก็อย่างนั้นเลย
0: ใช
1: ่บอกเขาด้วย
0: ว่าย
1: อมรับความจริงสักทีเถอะนะ
0: ยอมเหรอครับ
1: ยอมรับความจริงสักทีเถอะนะไม่ใช่เขานอนแล้วเหรอป่านนี
0: ้น่าจะนอนแล้วมั้งดูท่านน่าจะหลับแล้วล่ะดูท่านเที่ยงคืนแล้วนะเออ
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกให
1: ้วันนี้ขอเพลงแม้ว่า
0: เสกใช่ไหม
1: ใช่
0: เออเดี๋ยวเปิดให้นะครับอันนี้พี่ตื่นมายังไงจะทำงานหรือหลับต่อนะ
1: จะหลับต่อเลย
0: เอาโอเคเดี๋ยวเปิดให้นะครับ
1: โอเคครับผม
0: ขอบคุณครับพี่ครับ
1: ครับ
0: ใหม่นะฮะนึกว่าหลับอาสะดุ้งตื่นมาพอดีนะฮะน้องหงร่อนนะฮะหลับไปแล้วหงร่อนนะฮะดึกแล้วนะฮะวันนี้ไม่มีบอล นะครับคืนนี้ไม่มีฟุตบอลอะไรใดทั้งสิ้นก็พัก1คืนคืนนี้มันเป็นคืนวันพฤหัสเนาะวันพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้มีมั้ยมีป่ะวันเสาร์เนาะวันเสาร์นะอีกทีนึงนะครับก็จะกลับมาอีกรอบนึงฮะพี่เฟิร์สครับพี่เฟิร์สหลับยังพี่เฟิร์สเงียบไปนะครับพี่เฟิร์สอยู่มั้ยครับพี่เฟิร์สอยู่มั้ยหรืออยู่หรือไม่อยู่ครับนะฮะเอาไม่ว่าก่อนนะพี่เฟิร์สไปแล้วแน่ๆสงสัยนะฮะถ้าอยู่ส่งสติกเกอร์มาหนึ่งครั้งเมื่อกี้ขอเพลงของก้อยพันพิมลเข้ามานะครับไม่แน่ใจหลับไปยังไงไม่หลับใช่ไหมมาเดี๋ยวค่อยฟังนักร้องกันนะฮะ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าแม้ว่าครับกันจากพี่เสกโลโซนะฮะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับแม้ว่าเธอนะฮะอ่ะส่งมาพี่กิ่งบอกว่าแอบฟังอยู่นะฮะนึกว่าหลับไปแล้วไหนๆก็ไม่รักไม่ได้ฟังง่ายหรือมั้งหนังเพลงดูท่านะฮะไม่หลับไม่นอนแต่ละคนเนี่ยนะฮะนะฮะเอาละครับช่วงนี้นะฮะกับช่วงเวลาค่ำคืนนะฮะยังไม่หลับกันใช่ไหมกับวันสบายๆตอนนี้นะครับตอนนี้เที่ยงคืน11นาทีนะฮะพี่กิ่งยังไม่หลับนะฮะพี่ต้นวอดีเจครับคอนเสิร์ตนี้เลยครับไหนขอดูหน่อยสิที่บอกว่าคอนเสิร์ตที่พี่ต้นโทรศัพท์มาเล่าเมื่อกี้หน้าใหม่นะฮะว่าเหตุการณ์เมื่อ20กว่าปีที่แล้วคอนเสิร์ตนี้แหละฮะไหนขอฟังหน่อยสิคอนเสิร์ตอะไรนะนี่ส่งมาใน TikTok นะครับนะ
1: จริงจริงแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเราจะมีความสามารถที่จะเอาคนอยู่ได้ด้วยการเล่น3คนทุกคนก็ชอบเพราะว่าเป็น3ชิ้นจริงๆที่ไม่มีนักดนตรีแบ็คอัพเลยอ๋อ
0: เป็นคอนเสิร์ตไปแก่วนั้นใช่ไหมนี่ไงคอนเสิร์ตที่พี่เขาเล่าให้ฟังเมื่อกี้บางคนเยอะมากเลยเพลงที่เราฟังแต่ละเพลงนี้คือปัจจุบันก็ยังฟังได้เหมือนเดิมเนาะก็ยังใหม่ดูไม่เก่าเลยอ่ะ

นเสิร์ตเนี่ยแอลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่คึกคักมากๆเลยพี่ก็บอกไปดูมานะฮะแล้วก็คนเยอะมากเลยนะฮะไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็มีตีกันเป็นช่วงๆด้วย มีตีกันเป็นช่วงๆด้วยนะเวโลโดมนะฮะเวโลโดมนะครับหัวหมากนะฮะคอนเสิร์ตเพื่อเพื่อนนะฮะ

ไงคอนเสิร์ตเพื่อนๆนะฮะปี44พี่วันที่10พฤศจิกายนนะฮะปี244เขามีบันทึกการแสดงสดอยู่ที่ลงไว้ในโซเชียลอยู่นะฮะเนี่ยพี่จะไปดูมานะฮะนี่คอนเสิร์ตเพื่อนๆ10พฤศจิกายน244นะฮะที่เวโลโดรมหัวหมากนะครับนี่คอนเสิร์ตใหญ่ในตอนนั้นนะฮะจดจำได้นะฮะว่ากันไปถือว่าเป็นความทรงจำในตอนนั้นนะที่พี่เขาบอกว่าจดจำได้นะเอามาเล่าให้ฟังกันนะฮะมอมิวสิกนะฮะเอาละครับเติมเพลงนี้กันตรงนี้ปี44พี่วันที่10พฤศจิกายนนะฮะปี244เขามีบันทึกการแสดงสดอยู่ที่ลงไว้ในโซเชียลอยู่นะฮะเนี่ยพี่จะไปดูมานะฮะนี่คอนเสิร์ตเพื่อนๆ10พฤศจิกายน244นะฮะที่เวโลโดรมหัวหมากนะครับนี่คอนเสิร์ตใหญ่ในตอนนั้นนะฮะ

พี่วรวิศสุวรรณบอกว่าฟังอยู่ครับดีเจหนูว่าหลับไปแล้วนะฮะดาวัจจี้บอกว่าลืมเพลงพี่ท็อปนกจอกครับดีเจก็นึกว่าหลับไปแล้วนะนึกว่าหลับไปแล้วยังไม่หลับหรอครับพี่ท็อปนกจอกนะฮะแก้วที่แตกไปแล้วนะฮะแก้วที่แตกไปแล้วนี่เพลงใครอะวันใหม่ใช่ไหมฮะโอเค

ไหนๆก็ไม่รักนะครับโปเต้เพลงนี้ของ The Mask นะครับโปเต้มาส่องหลายรอบแล้วไม่เลยร้องจะมาสักทีใช่ไหมมาส่อง 3-4 รอบแล้วไม่เลยร้องจะมาสักทีนะฮะดีเจก็ไม่ยอมเปิดสักทีคนฟังในแอปก็ไม่ยอมหลับสิฮะทวงเพลงมาเรื่อยๆทวงเพลงมาเรื่อยๆบอกแล้วในแอปนี่เขาอยู่ทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงยิ่งกลางวันยิ่งแบบเปิดไม่ทันเลยนะเยอะมากนะฮะมหาศาลที่ฟังอยู่ทางแอปทางวิทยุ FM นะฮะมาอีกสักเพลงสองเพลงเดี๋ยวเขานักร้องกันนะครับพูดแบบนี้หลายรอบแล้วนะฮะ

0: ียเพลงที่มีชื่อว่าแก้วที่แตกไปแล้วนะครับ
1: ฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง
0: แก้วที่มันแตกไปแล้วทำไงอ่ะโปเต้วันนี้มีนักร้องมารอ2คนละมิ้นวันนี้อาจจะไม่ได้จกมานะแต่วันนี้มีคนที่รอฟังแล้ว2เพลงแต่เจ้าตัวเขาจะมาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราจะเปิดเดี๋ยวเขาจะมาย้อนฟังเองนะฮะก่อนจะไปนักร้องสดแอบขอ1เพลงโจโจ้เป็นเพลงเก่าๆของก้อยพรหมนิมนต์ครับเคยฟังเพลงนี้ไหม ชื่อเพลงว่าหมดเวลาแล้วหมดเวลาพอดีนะ1เพลงครับมานะเมื่อกี้ขอไว้เป็นเพลงในสไตล์ยุค80 90นะนี่เห็นมั้ยหมดเวลาแล้วเนี่ยมิ้นเต้นพีหน่อยมิ้นเหมาะกับเพลงนี้มากเต้นแซมบ้าซุมบ้าหน่อยใส่กระโปรงผิวๆนะมิ้นเนาะแล้วก็เต้นนะฮะยกย้ายสะโพกนะฮะ

จังหวัดแซมบ้ามากเลยนะเนี่ยโจโจคล้ายลัมบาดาคล้ายบาลาด้าหรอเพลงนี้หรอเพลงนี้มันเอามาจากต่างประเทศเขาก๊อปปี้ดนตรีทำนองมาจากต่างประเทศนะฮะไม่แน่ใจว่าต้นฉบับเพลงอะไรนะพี่เฟิร์นเนาะแต่คุ้นๆนะตึ้งๆมันมีอยู่แล้วเพลงฝรั่งอ่ะเขาไปก๊อปปี้มาสมัยก่อนนะฮะเอาละครับเดี๋ยวจะเป็นล่ำลาคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทาง FM ทางแอปเลยกันเนาะเดี๋ยวแอปไปฟังเพลงเพราะกันต่อเดี๋ยว YouTube จะไปฟังนักร้องสักคน2คนแต่เมื่อวานไม่ได้เปิดวานจอดับวันจอดับนะฮะก็เลยไม่ได้เปิดวันนี้จะลองเปิดสักเพลง2เพลงนะจ๊ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะทางบุญทริกด้วยนะครับที่ฟังอยู่นะวันนี้อากาศเห็นว่าทางอุบลเนี่ยฝนตกปล่อยๆใช่ไหมครับลงมาเบาๆใช่ไหมอากาศเย็นสบายนะครับวันนี้เชียงใหม่ไม่มีฝนนะครับอากาศปกติเลยนะฮะส่วนภาคกลางบางจังหวัดกรุงเทพอาจจะมีบ้างนะฮะหน้าฝนปีนี้ฝนไม่ได้เยอะนะครับฝนไม่ได้เยอะแต่ว่าฝนปล่อยๆเรื่อยๆแลมบาร์ด้าไม่ใช่บาร์ด้าแลมบาร์ด้าเนาะส่วนวันนี้ใจครับแลมบาร์ด้าครับไม่ใช่บาลาด้าครับโอเคนะฮะว่ากันไปนะจ๊ะขอบคุณ True Detect นะฮะเลือกเน็ตเบอร์สวยเบอร์มงคลนะฮะเลขซิมจาก True Detect นะฮะและแพ็คเกจดีๆมากมายสามารถสมัครสอบถามได้นะเป็นของบราซิลใช่ไหมฮะแลมบาด้าแล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับยำปูม้าจัดยอดนะครับช่วงนี้ทานครบ 1,200 บาทเดือนใหม่นี้รับไปเลยร่มนะครับอัมเบรลล่านะครับ1คันนะฮะสวยๆนะจากร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่เลยนะฮะเอาไว้กลางร่มต้อนรับสายฝนในช่วงของเดือนหน้าฝนที่จะเข้าสู่ช่วงปลายหน้าฝนตรงนี้เลยนะครับก็แวะไปใช้บริการที่ร้านยำปูม้าจัดยอดได้กันละกันครับนะฮะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยกันละกันเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะทาง FM เดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆนะที่จะเปิดให้ฟังกันต่อเลยละกันในช่วงเวลาของคืนนี้นะครับวันนี้พี่เสกขายดีมากเลยเปิดเสกเยอะมากเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้จะเลือกเวอร์ชันของพี่เบิร์ดให้ฟังชื่อเพลงว่าใจสั่งมานี่เป็นพี่เบิร์ดร้องนะพี่เบิร์ดร้องแล้วเจอกันใหม่คืนนี้นะครับเดี๋ยวทาง YouTube ไปเจอกันน้องซ่อนแอบคืนนี้ล่ำลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ

ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงพอที่คุณชอบได้ที่ Line ID FM 975คุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station

ายังฟินไม่พอกับเพลงพร้อมแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio

ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดคุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand คุณกำลังฟัง BP Radio ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

พลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

กำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด

เย็นฉ่ำมันช่วยดับความร้อนพอหลับได้ไม่นานดันมาฝันเรื่องหลอนได้ยินเสียงหมาหอนในความฝันเราฝันก็คือฝันนั่นเป็นแค่ความฝันผมสะดุ้งตื่นทันทีเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ก็ฝักบัวในห้องน้ำมันดันไหลดังลั่นใครกันนะผมนอนคนเดียวนี่หว่า

หรือว่าผมหูฝาดรู้สึกไม่ดีแล้วใจมันแป้วฉี่จะราดผมรีบข่มตานอนมีอาการขี้ขลาดเอาผ้าห่มมาคลุมโปงเมื่อไหร่จะเช้าสักทีชั่วอึดใจเดียวผมได้กลิ่นเหม็นเน่าเหม็นกลิ่นซากสัตว์เหม็นเน่าซากเก่าใจตกไปอยู่ตะตุ่มเริ่มเปรี่ยวเริ่มเหงาเปิดไฟค้นหาซากเน่าก็ไม่เจอต้นตอ